0: นะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
2: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะ
3: ขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
3: ซื้อหน่อยครับ3 ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยว

0: ได้แล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
2: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
2: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
2: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจภารกิจอยู่นี่เลยครับ
3: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
2: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
2: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
4: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอานามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
5: สวัสดีครับ
1: อันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
5: นั่นสิครับ
6: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
5: ไม่รู้ครับ
6: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
6: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
6: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
6: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ำดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได้
1: ครับ
6: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถเล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
5: ็มีสามทิศทางเลยเหรอฮะ
6: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
6: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้งสามแบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
6: งได
1: ้
6: เล
1: ่
6: น
1: ครับผม
6: ส
5: ามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้เหรอครับ
6: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
5: โอ้
1: เบสิกไปก่อน
6: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วตอนนี้อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากก็ไม่เกินเท่าไหร
5: ่นั่นสิครับ
6: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะ
5: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้
5: ย
1: บึกบึนก็ขนาดนี้
6: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวอันนี้ก็ไม่เหมาะ
1: จะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
2: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
2: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
6: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า

0: ่วงแท็กทีมไวทอง
1: และนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดเพื่อน
1: นวด
2: ใช่ผม
1: นวดครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
2: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
1: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เล
2: ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
1: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
1: ครับผม
3: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
1: เด็กเกอร์บอร์ด
3: ค่ะมีด้านบางมีด้าน

0: มี2ด้านนะคะ
1: ค
0: มีหน้าที่กันเรือเซข้างค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อฮะ
0: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะแต่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
3: บูม
0: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีต
1: เมนชีต
0: นะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
1: ต้องรับลม
0: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเรือก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
1: ให้มันต้านลมอย่างงั้นใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
4: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้ง2ท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
3: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
3: ครับ
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะ
3: uh-huh.
0: สมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะ
3: uh-huh.
0: เราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
3: ครับผม
0: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีตต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
3: ครับ
0: หัวเรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุนก
1: ัน
0: นะคะลมมาข้างหลังเรา
1: เป็นการบังคับทิศทาง
0: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
3: ้
0: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
3: บ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
1: ้ครับเสือไป
0: เมื่อเราผักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
3: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวเพราะหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเปลี่ยนทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
3: ช่วงนี้เป็นช่วงต้องก้ม
0: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบอะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
1: ข้าม
0: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็คืนหางเสือไว้ตรงกลาง
3: มาแล้วมาแล้ว
0: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านนั้น
1: ครับ
0: พอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
1: อ๋อคือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
4: แล้วก็ถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงที่ของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
3: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
0: วิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะหนึ่งรอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือค่ะแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
3: พร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับพยัคฆ์ร้าย9942พร้อมครับ
3: พร้อมแล้วลุยเลย
4: แล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสลมก็ไม่แรงมากนะครับ
3: ดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
3: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่ยูเทิร์นมือจะหลุดออกจากหางเสือหรือเปล่า
4: ระยะที่เราใช้ปฏิบัติภารกิจนะครับก็ประมาณ30เมตรครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดกลับหัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม
3: ่ยูเทิร์นแล้ว
0: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะผักหางเสือออกถูกต้อง
3: ตามสเต็ปเลย
0: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค่ะ
3: ข้ามสิ

0: จะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม่ก้มหัวรอแล้วบ่ายข้ามาแล้ว
1: ขั้นที่สามก็ซื้อหางเสือ เปลี่ยนมือค่ะ
2: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
0: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: พร้อมจอดค่ะ
0: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลองดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสเซฟหรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
1: ไป
0: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีครับเป็นไงบ้าง
1: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
0: เย
3: ้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
0: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
4: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอะไรบ้าง
5: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องนวดที่ดีพอนะคะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับและตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
0: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
7: ครับ
0: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะครับเพราะได้ยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
5: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
0: ภารกิจที่ชิวๆมาก
5: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
4: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
5: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
0: ค่ะข้อห้ามด้วย
5: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
4: เป็นศาสตร์หนึ่งนะ
5: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
4: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
5: เป็นยังไง
4: เป็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทนึงค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
0: ทำไมล่ะ
5: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบางทีเนี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ย จริงๆส่วนใหญ่แล้วคนจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวด
0: ครับ
5: เหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
0: ค่ะ
5: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
0: ไม่ได้ด้วย
5: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดยืดขาดิดปัดหน้าค่ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายได
4: ้คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอะไรอันตรายไหมครับ
5: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
0: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากนิ่งเลย
5: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
0: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
4: นั่นสิครับคุณหมอครับ
5: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะ
0: ดูตรงนี้เป็นต้น
5: ใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็มักจะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
0: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
5: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
0: เนี่ยชิลเลย
5: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านเฉลยในครั้งนี้ค่ะคุณแม่คร
0: ับกรอบเลยครับ
4: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยาบาลนะครับ
5: เก่งมากครับ
0: ขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยาคร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงห์จันทร์นะครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับครับ
0: นี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับพบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยวัยทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพยาคฆ์ร้าย008และพยาคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันมาในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
0: ครับครับผมครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุน

0: ทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่าเอสโครด้วยค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะก
1: ลาปะ
2: ดึงกลาปะ
3: กลาปะเจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากลาปะไปแต่เจ้ากลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
9: เจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
10: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมากการมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่แน่เอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
10: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
5: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
2: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
8: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
2: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
5: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
2: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
8: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้เย้เย้เย้เย้
2: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
8: เกมนี้ข้าไม่ได้เล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
8: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
8: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
8: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
5: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
11: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันธ์5เท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
8: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
12: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.ผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตัน

0: อธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: ฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-10 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอน

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือเรตติ้ง D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

ความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องดีตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกุ
0: ฎแหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: กรมหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: แมวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกลุ่มกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวัง

0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับ
2: นี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
3: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
3: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
4: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
5: ตรงไหนบ้าง
4: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
5: จริงๆนะครับ
4: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
3: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
4: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
3: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
4: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็ก

0: เด็กสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอด

0: งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
3: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนเพื่อนไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1

0: มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
1: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
1: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อย

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะคุณครูแพรนะคะสังเกตเด็กๆในวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไหนบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นให้คุณครูแพรดูหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่พร้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วค่ะเมื่อวานนะคะเด็กๆคุณครูแพรไปอ่านบทความนึงมาเกี่ยวกับการเข้านอนเร็วค่ะการเข้านอนเร็วนะคะมีประโยชน์มากๆเลยเด็กๆทราบไหมคะว่ามีประโยชน์อย่างไรไม่ทราบเลยเดี๋ยวคุณครูแพรจะบอกให้ฟังค่ะการนอนเร็วนะคะจะทำให้เด็กๆนะคะมีการพักผ่อนที่เพียงพอและเด็กๆนะคะก็จะได้ตื่นขึ้นมาแล้วกระชุ่มกระชวยด้วยใช่ไหมคะเด็กๆมีความกระปี้กระเป๋านะคะและเด็กๆรู้ไหมคะว่าการนอนเร็วนะคะจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆรู้ไหมว่าเวลาที่เด็กๆนอนร่างกายของเราเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ร่างกายจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับเด็กๆจะทำให้เด็กๆนะคะไม่ป่วยง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคต่างๆได้ง่ายด้วยนอกจากนั้นเมื่อเด็กๆนอนไวสมองของเด็กๆตรงนี้ก็จะได้รับการพักผ่อนใช่สมองก็จะพักผ่อนแต่พอเด็กๆตื่นขึ้นมาพอสมองได้พักผ่อนแล้วสมองนะคะก็จะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทำหน้าที่อย่างไรล่ะสมองก็จะสามารถทำให้เด็กๆจำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสมองนะคะก็ยังช่วยให้เด็กๆนะคะมีสมาธิกับสิ่งนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วการมีสมาธิดีอย่างไรการมีสมาธิที่ดีนะคะก็จะทำให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโหดีไหมคะการนอนไวดีไหมคะเด็กๆดีมากๆเลยและนอกจากนี้นะคะถ้าเด็กๆได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอเด็กๆนะคะก็จะตื่นมาด้วยอารมณ์ที่ดีโอ้วันนี้พักผ่อนเพียงพอแล้วเด็กๆตื่นมาเด็กๆก็จะมีอารมณ์ดีแล้วก็จะมีความสดชื่นเลยใช่ไหมคะใช่แล้ววันนี้อะไรนะคะใบเตยใช่ถูกต้องเลยก็จะไม่ง่วงเหงีย

0: เก่งมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างอ่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติยกมือคนแรกเลยพี่โอติคะวันนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานนั้นหนูไปหาน้องมีอาเป็นพี่ของพี่โปครับ
0: อ๋อไปหาน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับแล้วหนูไปเล่นอะไรกับน้องบ้างคะ
1: เล่นอย่างอื่นเลยครับและมีพี่เปาชวนเขาล่าท้าผีเปรตครับ
0: โอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่โอติแล้วพี่โอติดูแลน้องอย่างไรบ้างคะ
1: ดูแลเป็นอย่างดีเลยครับเล่นกับน้องเลยครับ
0: อ๋อน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพี่ที่ดีมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่ะไหนมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังอีกนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะอ่ะพี่ใบเตยเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยคะพี่ใบเตยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: วันที่หนูหยุดหนูไปทำบุญให้ทวด
0: อ๋อทำบุญให้ทวดด้วยทำอย่างไรบ้างคะไหนลองบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมทำอย่างไรบ้างคะลูกอาจจะไปใส่บาตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะเมื่อทำบุญให้ทวดแล้ว
2: ภูมิใจค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อรู้สึกภูมิใจใช่ไหมคะดีใจไหมคะ
2: ดีใจ
0: ดีใจแล้วหลังจากที่ไปทำบุญให้คุณทวดแล้วเนี่ยหนูไปทำอะไรอีกไหมคะลูก
2: แล้วหนูก็
0: ไปไหนต่อคะ
2: หรือว่าไปซื้อของ
0: ไปซื้อของได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ถือของไหมคะ
2: ช่วยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะขออีกสักคนนึงดูสิเมื่อสักครู่นี้ครูแพรเห็นใบบุญยกมืออ่ะใบบุญเชิญค่ะใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนวันหยุดหนูไปเล่นกับเพื่อน
0: อ๋อเล่นกับเพื่อนหนูเล่นที่ไหนคะลูก
2: เล่นที่ทำงานแม่
0: อ๋อเล่นที่ทำงานแม่แล้วหนูเล่นเสียงดังหรือเปล่า
2: ไม่
0: เสียงดังใช่ไหมคะแล้วหนูเล่นอะไรกันบ้างคะ
2: เล่นตัวต่ออ ๋
0: อเล่นตัวต่อแล้วเราเล่นด้วยกันเนี่ยหนูได้แบ่งปันเพื่อนไหมคะได้ใช่ไหมคะเราจะไม่แย่งของเล่นกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์จากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีบางคนนะคะเด็กๆบอกคุณครูแพรด้วยว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปซื้อหนังสือนิทานกับคุณแม่มาแล้วเมื่อคืนนะคะคุณแม่ก็เล่านิทานให้ฟังด้วยโอ้โหสนุกมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าเมื่อวานเหมือนกันค่ะเด็กๆเพื่อนๆนะคะได้ไปเจอสุนัขนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสงสารมากๆเลยก็เลยนำอาหารนะคะไปให้กับสุนัขตัวนั้นด้วยแต่ว่าเราเอามือไปจับสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะกัดเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงมันใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่เชื่องนะคะถ้าเด็กๆ เจอสัตว์ที่เด็กๆไม่ได้เลี้ยงนะคะอย่าเอามือไปจับหรือไปเล่นมันเพราะว่าบางทีมันอาจจะกลัวแล้วอาจจะทำยังไงกัดเราได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะแล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆนะคะชื่นชอบกันมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆทำอย่างไรคะ
1: ช้าๆ
0: เคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะเด็กๆเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะแบบนี้ล่ะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองด้วยการทำอย่างไรคะกางแขนชนกันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าชนกันใครเจ็บตัวเองเจ็บถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะใครได้พื้นที่แล้วนะคะยืนอยู่กับที่ได้เลย

0: ไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยค่ะว่าเด็กๆนิ่งแล้วหรือยังนะพี่แม็กนิ่งหรือยังคะเด็กๆปลายทางนิ่งหรือยังคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดคลานหมุนตัวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องฟัง
1: จังหวะ
0: นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวไม่ไปชนกับเพื่อนนะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยใครยังไม่หยุดหยุดหรือยังนะคุณครูแพรขอถามพี่ BM ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะยิงปืนขอถามพี่นิรินทร์ค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
2: ผ
0: ีเสื้อน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางอะไรอยู่ไหนคุณครูแพรขอดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าหนูกำลังท่าทางเป็นไก่ด้วยค่ะ

0: มีหลายคนนะคะทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะใครยังไม่หยุดมีใครยังไม่หยุดนะพี่ออมทรัพย์ทำท่าทางอะไรคะจระเข้ต่อไปพี่พาคินทำท่าทางอะไรคะจิงโจ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีเด็กๆทำท่าทางเป็นหอยได้ค่ะน่ารักมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวแล้วไม่คุยกับเพื่อนนะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรสังเกตเห็นด้วยว่าเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นนะคะมีเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยแล้วก็ไม่วิ่งด้วยนะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอสังเกตหน่อยซิว่าเด็กๆทำท่าทางอะไรกันบ้างขอถามเป็นพี่พีค่ะทำท่าทางอะไรคะ
1: หนอน
0: เป็นหนอนด้วยต่อไปใครนะพี่อานนท์ทำท่าทางอะไรคะอะไรนะคะ
2: ตัดกระดาษ
0: อ๋อตัดกระดาษด้วยไหนดูซิพี่ปริมทำท่าทางอะไรคะอ๋อน่าสนใจมากๆเลยค่ะ

ใครยังไม่หยุดไหมเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าทางอะไรอยู่คะไหนขอดูหน่อยสิโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นหงส์ด้วยค่ะสวยมากๆเลย

จากนั้นนะคะให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งซึ่งเด็กๆนะคะต้องทำตามคำสั่งของคุณครูแพรคุณครูแพรนะคะจังหวะค่ะและเมื่อคุณครูแพรนะคะให้จังหวะหยุดคุณครูแพรนะคะก็จะบอกคำสั่งกับเด็กๆค่ะ3คำสั่งนั่นเองแต่ว่าการที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้อย่างไรก่อนถูกต้องฟังให้จบทั้ง3คำสั่งก่อนเด็กๆถึงทำตามนะคะดูซิว่าเด็กๆจะทำได้หรือเปล่าอ่ะทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะดูซิว่าจะทำได้มั้ยนะ

ให้เด็กๆเอามือแตะไหล่จับเข่าและนั่งลงค่ะ คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังให้จบก่อนแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะขอชื่นชมเลยแล้วก็ทำถูกด้วยนะไหนลองมาลองอีกรอบหนึ่งนะคะ

ให้เด็กๆนะคะยืนขาเดียวเอามือกางแขนและจับศีรษะค่ะยืนขาเดียวมือกางแขนและจับศีรษะถูกต้องเลยค่ะเก่งมาก

ให้เด็กๆทำท่าเป็นพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์จากนั้นนั่งลงพ่อมดกับแม่มดและร่ายเวทมนต์และนั่งลงเก่งมากเลย

0: ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งกระโดดไปข้างหลัง2ครั้งและเอามือแตะไหล่ข้างหน้า2ข้างหลัง2และเอามือแตะไหล่เก่งมากๆเลยค่ะอีกรอบนึงนะมีใครใกล้กันหรือเปล่าเดี๋ยวจะชนกันนะคะมีใครไม่หยุดกับที่อ่ะให้เด็กๆเอามือจับเอวหมุนเอว2รอบและกระโดด2ครั้ง
1: 1 2
0: มีบางคนนะคะทำผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลองกันอีกสักรอบนึงขวัญเอ๋ยคะยืนขึ้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนเหยียบมือเอานะคะให้เด็กๆนะคะหมุนเอว3รอบนั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ค่ะ
1: 1 2 3
0: นั่งลงแล้วเอามือแตะไหล่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทีนี้นั่งลงแล้วหาพื้นที่ของตนเองได้เลยค่ะแต่คุณครูแพ้นั่งไม่ได้เลยขอบคุณค่ะมีเด็กๆนะคะที่นั่งใกล้กันจนเกินไปอาจจะทำให้เด็กๆเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่สะดวกขวัญเอ๋ยขยับลงไปค่ะใช่เห็นไหมขวัญเอ๋ยมีที่แล้วทีนี้ให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะดังนั้นเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรจะขอสักสองคนที่ช่วยคุณครูแพรนะคะคิดท่าทางในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหนดูสิต้นน้ำค่ะต้นน้ำคะเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าอะไรดีคะสะบัดมือกี่ครั้งคะ
2: 10
0: ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปขอเป็นพี่ปังหอมค่ะทำท่าอะไรดีคะนวดแขนกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 78 9 10คุณครูแพรขออีกข้างหนึ่งได้ไหมคะข้างหนึ่งนะ10ครั้งเหมือนกัน1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาไหนดูสิโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำสมาธิได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆกลับไปนั่งที่ของตนเองค่ะเ

นั่งได้เลยค่ะนั่งที่ว่างได้เลยค่ะตรงนั้นได้เลยค่ะพี่เบคอนไม่เป็นไรค่ะนั่งได้ค่ะนั่งเลยค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่สามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเด็กๆบางคนนะคะอาจจะสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันได้ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Ooh. What? Hmm?

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็เป็นหน่วยใหม่แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆลองสังเกตป้ายนิเทศที่คุณครูแพรทำมาดูเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห็นว่า
0: เห็นอะไรนะคะวัดแล้วเห็นอะไรอีกลูกพระเห็นอะไรอีกคะเห็นแม่น้ำเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็นคนคนใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดไทยแล้วก็มีอะไรอีกคะมีก้อนเมฆมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีว่าวด้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีดอกไม้แล้วเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหน่วยอะไรคะเกี่ยวกับมารยาทไทยใช่ไหมคะเพราะว่าการ์ตูนเห็นว่ามีคนทำอย่างไรคะว่ายด้วยแล้วมีใครบอกคุณครูแพรได้อีกไหมว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆลองคิดดูสิแล้วลองทายมาว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรคะไหว้พระหรือว่าเรียนเกี่ยวกับวัดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูแพรพาอ่านเลยเฉลยเลยว่าสัปดาห์นี้เรียนในหน่วยอะไรเด็กๆอ่านตามคุณครูแพรนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: รักเมืองไทย
0: เก่งมากเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนกันในหน่วยรักเมืองไทยแต่คุณครูแพรยังไม่บอกว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวันนี้จะให้แต่ละกลุ่มออกมาจับสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาก่อนแล้วจะให้เด็กๆทายว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรนั่งเรียบร้อยหรือยัง
2: น
0: ั่
2: งเรียบร้อย
0: คุณครูแพรนะคะได้เตรียมกล่องปริศนามาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆต้นทางนะคะลองสัมผัสแล้วลองบอกดูว่าในนี้คืออะไรแต่จะเรียกมาทีละกลุ่มนะคะขอเชิญกลุ่มสีเหลืองค่ะทางนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะต่อแถวให้เรียบร้อยพี่เบคอนล้วงได้เลยค่ะถึงไหมคะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เลยเก็บไว้ในใจก่อนนะคิดว่าคืออะไรเก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งพูดออกมานี่เก็บไว้ในใจก่อนนะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีชมพูเชิญเลยค่ะต่อแถวเลยลองเลยลูกลองสัมผัสดูนะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเก็บไว้ในใจนะอย่าเพิ่งพูดนะสัมผัสเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะไม่กัดค่ะไม่กัดเลยๆๆไหนดูซิต่อไปขอกลุ่มสีเขียวค่ะเชิญเลยค่ะล้วงเข้าไปได้เลยล้วงเสร็จแล้วเชิญไปนั่งที่ได้เลยเด็กๆคิดว่าอะไรเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจตัวเองก่อนนะคะต่อไปขอเชิญกลุ่มสีส้มค่ะพี่เบคอนนั่งให้เรียบร้อย

0: हेलो ดูสิว่าในนี้จะคืออะไรนะเด็กๆที่นั่งรอไหนนั่งเรียบร้อยหรือยังนะอู้น่ารักมากๆเลยเด็กๆปลายทางนะคะก็ลุ้นไปกับเพื่อนๆใช่ไหมคะว่าในกล่องนี้นะคะคืออะไรต่อไปขอเชิญสีน้ำเงินค่ะอะไรนะสงสัยจังเลยอะไรนะไม่รู้ยังไม่บอกเชิญเลยค่ะครบทุกคนแล้วพร้อมที่จะฟังหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: แต่คุณครูแพรจะขออาสาสมัครเด็กนะคะออกมาบอกก่อนว่าที่สัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าคืออะไรขอเชิญพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานยืนทางนี้เลยค่ะพี่น้ำหวานลองบอกคุณครูแพรและเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางหน่อยค่ะว่าที่พี่น้ำหวานสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่น้ำหวานนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะแล้วมันคืออะไรคะ
2: มันนิ่มๆ
0: มันนิ่มๆแล้วพี่น้ำหวานคิดว่าคืออะไรคะ
2: ผ้า
0: โอ้ผ้าอ๋อขอบคุณพี่น้ำหวานค่ะอีกสักคนหนึ่งสิขอเชิญน้องขอเชิญน้องแม็กค่ะมาเลยค่ะพี่แม็กลองบอกเพื่อนๆกับคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าที่พี่แม็กสัมผัสไปเมื่อสักครู่นี้พี่แม็กคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: นุ่มๆ
0: นุ่มๆแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
3: นิ่ม
0: นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วพี่แม็กคิดว่าเป็นอะไรคะ
3: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือคุณครูแพรยังไม่เฉลยนะขอบคุณพี่แม็กค่ะเด็กๆปลายทางคะจากฟังคำที่เพื่อนๆนะคะได้ใบมาก็คือนุ่มๆ นิ่มๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นผ้านะคะเด็กๆปลายทางและเพื่อนๆต้นทางลองมาดูกันนะคะว่าคืออะไรคุณครูแพทย์จะเฉลยแล้วนะ1 2 3 โอ้ ชึบโอ้ชุดนี้หรือผ้าหรือเสื้อตัวนี้นะคะคือเสื้อที่เป็นเสื้อชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะสวยมากๆเลยยังไม่หมดค่ะยังมีอีกวิใช่หรือเปล่านี่เลยโอ้ยาวมากเลยชุดนี้นะคะก็คือชุดไทยเหมือนกันแต่เป็นชุดไทยแบบเป็นยังไงลูกสบายเห็นไหมสบายยาวไหมคะยาวมากๆเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในชุดไทยเหมือนกันชุดไทยเรามีหลากหลายแบบมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมีใครรู้จักบ้างเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าโจงกระเบนนั่นเองก็เป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่เป็นชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะและยังมีอีกนะคะเด็กๆไม่รู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ล้วงไปถึงข้างล่างหรือเปล่ายังมีอีกแผ่นว้าวคืออะไรคะอะไรนะคะเครื่องประดับหรือว่าเข็มขัดคาดนั่นเองนะคะเป็นเข็มขัดแบบไทยเลยสวยไหมคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและในวันนี้เด็กๆรู้ยังว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องเด็กๆบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับชุดไทยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็มีชุดไทยเหมือนกันแต่วันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทย หูเอกลักษณ์ความเป็นไทยคืออะไรเด็กๆรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมคะคุณครูแพรจะบอกนะคะว่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนคือเห็นแล้วรู้เลยว่าวิเนี่ยแหละของคนไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยนั่นเองแล้วก็แสดงถึงสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาความรู้หรือว่าความสามารถของคนไทยที่มีมาอย่างยาวนานและนอกจากชุดไทยคุณครูแพรก็มีสิ่งนี้มาให้เด็กๆได้ชมกันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันแล้วมองเห็นแล้วรู้เลยว่าคือของไทยนั่นก็คือนี่เลยค่ะเอ๊ะมาหรือยัง
4: ย
0: ังดังนั้นเราช่วยกันเสกมาได้ไหมคะ
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันโอมเพียและนี่นะคะก็คือธงชาติอะไรคะ
4: ธงชาติไทย
0: ธงชาติไทยนั่นเองนั่นก็คือเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะมีใช่ไหมคะธงชาติไทยนี้มีในต่างประเทศไหมคะไม่
4: ม
0: ีไม่
4: ม
0: ีอ๋อมีแต่ของประเทศเราใช่ไหมคะการ์ตูนใช่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนเลยก็คือธงชาติไทยและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็มีภาพที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาให้เด็กๆได้สังเกตเพิ่มเติมด้วยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้าง1 2 3จึ๊งโอ้เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะคนแต่งกายแบบไหนเอ่ย
4: ช
0: ุดไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรานั่นเองซึ่งชุดไทยนะคะก็เป็นสิ่งที่คนไทยนะคะได้คิดค้นขึ้นแล้วก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะสวยไหมคะเด็กๆสวยมากๆเลยชุดไทยนะคะผู้หญิงนะคะก็จะห่มสบายแบบนี้และปักด้วยดิ้นทองเด็กๆเห็นไหมจากนั้นนะคะผ้าสิ้นของคนไทยนะคะก็จะเป็นผ้าไหมแล้วก็คาดด้วยเข็มขัดไทยแล้วก็มีในเรื่องของเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยกำไลหรือว่าตุ้มหูก็จะเป็นแบบไทยชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดจักรีใช่เป็นชุดไทยแบบชุดจักรีนั่นเองส่วนผู้ชายจะใส่เป็นเสื้อสีอะไรคะลูกขาวครีมๆแต่จริงๆแล้วมีหลายสีมากๆเลยเสื้อแบบนี้นะคะเรียกว่าเสื้อราชปะแตนค่ะเด็กๆใช่แล้วก็ใส่เป็นจงกระเบนแบบนี้ทั้งสองคนนี้ก็สวมเสื้อนะคะหรือว่าแต่งกายในชุดไทยนั่นเองสวยไหมคะไหนใครอยากใส่ชุดไทยบ้างยกมือให้คุณครูแพรดูหน่อยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอยากใส่ชุดไทยเลยเวลาที่โรงเรียนมีงานบางทีคุณครูก็บอกให้เด็กๆนะคะได้สวมใส่ชุดไทยมาโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่เด็กๆปลายทางก็บอกว่าหนูก็ได้สวมใส่ชุดไทยเช่นเดียวกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกอย่างนึงเลยดูเลยค่ะอู้ภาพนี้คือภาพอะไรคะ
4: ขนมไทย
0: ไหนใครชอบรับประทานขนมไทยบ้างโอ้โหเด็กๆต้นทางนะคะหลายคนชอบรับประทานขนมไทยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะชอบรับประทานขนมไทยไหมเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเด็กๆปลายทางก็ชอบรับประทานขนมไทยเช่นเดียวกันเลยขนมไทยนะคะเด็กๆจะสังเกตว่ามีสีสันสวยงามและสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเด็กๆและนอกจากนี้ขนมไทยมีรสชาติเป็นอย่างไร
4: อร
0: ่อยมากๆเลยและขนมไทยนะคะก็มีความกลมกล่อมไม่ว่าจะมีความหวานความมันความเค็มนอกจากนี้กลิ่นของขนมไทยนะคะก็จะเป็นได้กลิ่นของวัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบเตยมะพร้าวหรือว่ากะทิใช่ไหมคะใช่ไหมเด็กๆเวลาที่เด็กๆได้รับประทานขนมไทยเด็กๆได้กลิ่นของใบเตยไหมลูกขนมไทยบางชนิดก็ได้กลิ่นของใบเตยกลิ่นของกะทิใช่ไหมคะหอมไหมคะหอมมากมากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเด็กๆชื่อขนมไทยโหยังมีความหมายที่ดีด้วยใช่เช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีคำว่าทองทองนี่มีค่าไหมคะมีค่ามากๆเลย ทองหยิบทองหยอดหรือฝอยทองก็แสดงถึง

0: ความร่ำรวยเขาจึงนิยมนำขนมไทยไปใช้ในงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆหรือว่างานที่มีความเป็นสิริมงคลต่างๆนั่นเองโหยอดเยี่ยมเลยไหมคะแต่ว่าขนมไทยเราทานบ่อยๆได้ไหม
1: ไม่
0: ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว
0: ่
1: ามันมีน้ำตาล
0: เพราะว่ามีน้ำตาลแล้วน้ำตาลทำให้เกิดอะไรคะ
1: ปวดท
0: ้องและ
1: ฟ
0: ันของเราก็จะผุแต่ถ้าเรารับประทานขนมไทยเราจะต้องทำอย่างไรหลังจากรับประทาน
1: แปรงฟ
0: ันเก่งมากๆเลยค่ะเราไปสังเกตเอกลักษณ์ไทยต่อไปเลยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ตั้งใจตอบคำถามทุกคนเลยค่ะเด็กๆทางก็ตั้งใจตอบภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: กอไก่
0: เด็กๆเห็นเป็นกอไก่แล้วมีตัวอะไรอีกคะ
1: ขอ
0: ไข่คอควายแล้วก
1: ็
0: งองูจอจานฉอฉิ่งโอ้ภาพนี้คือภาพตัวอักษรไทยเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าต่างประเทศเนี่ยหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาใช้ตัวอักษรไทยไหมไม่ใช้เขาใช้ที่แค่ในประเทศอะไร
1: เรา
0: ประเทศเราหรือว่าประเทศไทยนี่ก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเหมือนกันเพราะว่าต่างชาติมีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะแล้วพยัญชนะไทยนะคะก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณเลยซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้กันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะวิ
1: ขอเลขไทย
0: อะไรนะคะเบคอน
1: เก
0: ่งมากเลยเด็กๆปลายทางเห็นเป็นภาพอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยไหนเด็กๆลองมันนับให้คุณครูแพรฟังหรือว่าอ่านให้คุณครูแพรฟังซิว่าแต่ละตัวเลขมีเลขอะไรบ้างเลขอะไรคะ10ค่ะ
1: 0
0: ถูกต้องเลยค่ะเลข0นั่นเองและนี่นะคะก็คือตัวเลขไทยเหมือนกันซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็เป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวเลขไทยขึ้นมาให้เราได้ใช้ตัวเลขไทยนี้ต่างประเทศใช้ไหมคะ
1: ไม่
0: ใช้ใช้แค่ในประเทศอะไรประเทศของเรานี่ก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่แต่ว่าคุณครูแพรมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยชื่อเกมก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยใช่แต่ว่าตอนนี้คุณครูแพรยังไม่มีเกมมาขออนุญาตไปเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: งั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมเกมก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือเกมตามหาเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะมีชาร์ตเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ว่ามีช่องว่างไว้ให้เด็กๆนะคะได้ใส่บัตรภาพค่ะเรามาดูบัตรภาพกันเลยค่ะว่ามีภาพอะไรบ้างนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะยังไม่บอกว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างแต่จะให้เด็กๆนะคะสังเกตคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตไปทีละภาพนะคะค่อยๆสังเกตไปทีละภาพนะค่อยๆสังเกตไปทีละภาพบัตรภาพครูแพรก็มีประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละบัตรภาพนะคะจะมีภาพที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่และก็มีภาพที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ความเป็นไทยคุณครูแพรจะขออาสาสมัครนะคะออกมาเพื่อติดบัตรภาพให้ถูกต้องและก่อนติดเด็กๆจะต้องชูให้เพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆของเราได้ชมก่อนว่าคือภาพอะไรแล้วดูซิว่าเพื่อนๆจะบอกเราถูกไหมว่านี่คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยหรือเปล่า ใครดีนะคุณครูแพรขอเชิญพี่ขวัญเอยค่ะพี่ขวัญเอยเลือกเลยค่ะชึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะขวัญเอยเลือกภาพนี้ใช่ไหมคะลองชูให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้สูงเกินไปค่ะขวัญเอยขอตรงนี้ค่ะประมาณนี้เด็กๆคะขวัญเอยเลือกภาพอะไรมาคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรคะ
1: ไทย
0: ใส่ชุดไทยเด็กๆคิดว่านี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
1: เป
0: ็
1: น
0: ไหมคะเด็กๆปลายทางคะคิดว่าภาพนี้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะ
1: เป
0: ็นเก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรจะให้พี่ขวัญเอยไปติดที่ช่องไหนก็ได้ค่ะช่องนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะกดลงไปเลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ขวัญเอยหน่อยต่อไปขอเป็นน้องพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเลือกได้เลยค่ะท่าไหนดีคะที่พี่ปั้นคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยชุด
2: ไม่ออก
0: หยิบเลยค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นอย่าพึ่งค่ะชูให้กับเพื่อนๆดูก่อนแบบนี้ขยับมาใกล้ๆครูแพรชึบนี่เพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยตัวเลขไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยหรือเปล่าเป็นถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นพี่ปั้นติดได้เลยติดเลยค่ะกดลงไปเลยนะเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือกับพี่ปั้นหน่อยต่อไปคุณครูแพรขอรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิรินทร์ค่ะพี่นิรินทร์เลือกเลยค่ะภาพไหนที่พี่นิรินทร์คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะลองโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนพี่นิรินทร์พี่นิรินทร์เอาภาพอะไรขึ้นมาเอ่ยเพื่อนๆอันนี้เป็นเลขอะไรคะใช่เลขไทยหรือเปล่าเลขนี้เรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกใช่ไม่ใช่ตัวเลขไทยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอเพื่อนที่มาช่วยพี่นิรินทร์เลือกใหม่ไม่เป็นไรค่ะพี่นิรินทร์เก่งมากๆเดี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้แหละฟึ๊บขอเป็นพี่นิรินทร์เลือกเลยอยากได้ใครมาช่วยคะพูดชื่อมาได้เลยค่ะพี่ปอเช่เชิญค่ะพี่นิรินทร์มายืนอยู่ด้วยกันช่วยกันดูพี่ปอเช่ช่วยพี่นิรินทร์ดูภาพไหนคือภาพที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะพี่ปอเช่เลือกค่ะที่เป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยเลือกได้เลยฮึบพี่ปอเช่โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะพี่ปอเช่กับพี่นิรินทร์ได้เลือกภาพใหม่และเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะเด็กๆพยัญชนะไทยนั่นเองเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมานั่นเองเก่งมากค่ะพี่นิรินทร์เชิญกลับเข้าไปได้เลยค่ะพี่ปอเช่เป็นคนติดเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้กับพี่ปอเช่และพี่นิรินทร์หน่อยค่ะเหลือภาพสุดท้ายขอเชิญรอบนี้คุณครูแพรขอเชิญพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสลองดูนะคะภาพที่คุณครูแพรมีฮึบภาพไหนคือภาพเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะใช่หรือเปล่านะพี่ฟ้าใสลองเปิดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆคะนี่คือภาพอะไรคะ
1: เค้ก
0: เป็นขนมไทยหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ใช่ขนมไทยไม่เป็นไรค่ะคุณครูแพรจะขอตัวช่วยให้พี่ฟ้าใสหน่อยขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนมาค่ะปึ๊บพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสลองเลือกกันอีกรอบนึงภาพไหนคะพี่การ์ตูนโชว์ค่ะพี่การ์ตูนกับพี่ฟ้าใสนะคะได้เลือกอีกภาพนึงแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ มไทยขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยไหมคะเป็นเพราะว่าคนไทยเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นคนทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่การ์ตูนติดให้คุณครูแพนหน่อยค่ะพี่ฟ้าใส่ขอบคุณมากค่ะติดตรงๆเลยนะคะชิบเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่และพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามีภาพอะไรบ้างคะตั้งแต่ภาพแรกเลยตัวเลขอะไรคะตัวเลขไทยเด็กๆปลายทางนะคะโอ้โหตอบกันมาเสียงดังมากเลยว่าตัวเลขไทยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นภาพตัวอักษร
1: อ
0: ักษรอะไรอะคะ
1: อ
0: ัก
1: ษรเลขไทย
0: ตัวอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยนั่นเองและภาพอะไรคะ
1: ขนมไทย
0: ต่อมาคือภาพนางรำที่สวมใส่ชุดไทยนั่นเองและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองที่คุณครูแพรนะคะพาเด็กๆมาเรียนรู้ค่ะสนุกไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: เก่งมากๆเลยต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอีกมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนยิ่งกว่าชนะ
3: โอ้

Oh,

มวันนี้เปเป้และเพื่อนวิ่ง3ขาแข่งกันเอาจริงเอาจังมากครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ชนะเฉลยผลปรากฏว่าทุกคนคือผู้ชนะครับเพราะเมื่อกระต่ายน้อยต้อยติ่งและหมูอ้วนอมสินสะดุดขากันจนตกน้ำเปเป้และเต่าน้อยก็รีบลงไปช่วยเพื่อนขึ้นมาจากน้ำการแสดงน้ำใจและไม่คิดแต่เรื่องชัยชนะทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งเป็นชัยชนะที่แท้จริงครับแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเจอเพื่อนตกน้ำไม่ควรลงไปช่วยนะครับเพราะอันตรายมากควรต้องแจ้งผู้ใหญ่จะดีกว่านะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรนะคะอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะนำมือขึ้นมาเลยแบบนี้เลยค่ะแล้วทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะมีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะบินกลับรังได้เลยกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้แก่1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4นะคะกิจกรรมพับกระดาษค่ะพับกระดาษปะติดตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมน่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะเด็กๆค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือมีนี่เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นะคะแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษสีค่ะนี่นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจัดเตรียมให้กับเด็กๆนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้กระดาษอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษนิตยสารให้กับเด็กๆได้ค่ะโดยจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะไว้สำหรับทำอะไรคะ
1: เข
0: ีย
1: นชื่อ
0: หรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวนะคะแล้วก็ไม้สำหรับทากาวค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวนะคะเราจะใช้อะไรคะ
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองวันนี้ค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาพับกระดาษค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะก็มีวิธีการพับให้เด็กๆได้สังเกตก่อนนะคะนี่เลยนะคะวิธีการพับขั้นตอนแรกนะคะก็จะนำกระดาษมาค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะก็จะนำมุมด้านบนนะคะพับลงมาประกบกับบ้างแบบนี้เลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะจะใช้มุมนะคะด้านข้างแบบนี้เลยค่ะด้านข้างแบบนี้และพับลงมาให้เป็นหูค่ะแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันมุมตรงนี้นะคะพับลงมาฟึบก็จะเป็นหูแบบนี้เลยขั้นตอนที่3ก็คือทำปากนะคะแบบนี้เลยค่ะจะลงมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพับมุมด้านล่างนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยฟึบยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยจากนั้นต่อเติมโดยใช้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเทียนนั่นเองภาพนี้คือภาพอะไรคะน้องหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมค่ะนี่นะคะคุณครูแพรก็จะเลือกกระดาษมาค่ะแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูแพรนะคะจะนำกระดาษวางแบบนี้ค่ะจากนั้นจะใช้มุมด้านบนนะคะพับลงมาให้ประกบกับมุมด้านล่างค่ะและคุณครูแพรจะใช้มือในการกดและรีดให้เรียบได้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมใช่ไหมคะจากนั้นใช้มุมด้านข้างครูแพรจะใช้มุมด้านข้างทางนี้พับลงมาให้เป็นหูครูแพรจะใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงนี้ด้วยแล้วก็พับลงมาฟึบแบบนี้แล้วก็กดลงไปหูด้านนี้ได้แล้วต่อไปใช้นิ้วชี้กดลงไปเพื่อวัดขนาดว่าเราจะเอาหูเนี่ยเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็พับมุมลงมาฟืบแบบนี้ได้หูยังคะ
1: ได้
0: แล้วจากนั้นทำปากกันดีกว่าทำปากสุนัขใช้มุมด้านล่างนะคะจับมุมขึ้นมาและพับขึ้นไปด้านบนนิดเดียวพอปึ๊บอุ๊ยน่ารักไหมคะจากนั้นครูแพรจะใช้สีเทียนค่ะใช้สีเทียนในการทำหน้าของสุนัขมีอะไรบ้างนะหน้าสุนัขมีตามีจมูกแล้วก็มีปากแบบนี้น่ารักไหมคะจากนั้นนะคะคุณครูแพรจะใช้กาว ึบครูแพรนะคะจะใช้กาวนี่เลยในการทาหน้าของสุนัขนะคะลงไปติดบนกระดาษแต่อย่าลืมเด็กๆจะต้องเขียนอะไรก่อน
1: ช
0: ื่อหรือว่าเด็กๆปลายทางนะคะถ้าใครยังเขียนชื่อไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตัวนี้ก็ได้นะคะครูแพรก็จะเขียนลงไปฮึบจากนั้นครูแพรก็จะทากาวเวลาเราทากาวเราต้องทำยังไงก่อนคะลูกปาดกาวก่อนจากนั้นก็ทาไปที
1: ่
0: ใช่คุณครูแพรก็จะทาแล้วก็จะติดลงไปจากนั้นแน่นอนว่าสุนัขมีแค่หัวจะเดินได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องดังนั้นเราก็จะต้องต่อเติมออกมาฟืบฟืบมีปลอกคอด้วยปอกคอด้วยฟืบหมามีกี่ขาคะ
1: 4
0: ขาถูกต้องเลยมีหางไหมคะ
1: ม
0: ีสายหางด้วยมีลายด้วยหมาตัวนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้คือแพรตั้งชื่อว่าบ๊อบบี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้สีตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยปลอกคอของบ๊อบบี้เป็นสีส้มอันนี้เลยกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยอย่างที่การ์ตูนบอกเลยว่าสุนัขนะคะจะต้องเดินอยู่บนพื้นดินหรือว่าบนถนนแล้วแต่หนูจะวาดได้เลยแต่ว่าจะต้องมีที่ให้เขาได้เดินด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแพรจะคอยดูว่าเด็กๆนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะอ
0: ยากทำแล้วนะคะวันนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะทำกิจกรรม2กิจกรรมค่ะจากนั้นนะคะจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: เอาละค่ะเด็กๆผลงานที่คุณครูแพรนะคะได้สังเกตนะคะเด็กๆโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างไหมคะคุณครูแพรขอเป็นออมทรัพย์ค่ะไหนดูซิพี่ออมทรัพย์มีอะไรมานำเสนอคุณครูแพรบ้างกิจกรรมอะไรนะแป๊บๆพี่ออมทรัพย์ถือไหมนะคะพี่ออมทรัพย์ทำอะไรมาคะ
1: ทำคนเก็บดอกไม้
0: ทำคนเก็บดอกไม้เป็นกิจกรรมอะไรคะพี่ออมทรัพย
1: ์ถือเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าพี่ออมทรัพย์นะคะสามารถแบ่งสัดส่วนของภาพได้อย่างเหมาะสมค่ะด้านบนนะคะจะเป็นท้องฟ้าและด้านล่างนะคะก็จะเป็นพื้นดินและตรงกลางนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบต่างๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยพี่ออมทรัพย์ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่ออมทรัพย์อยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบผลงานพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบแล้วชอบตรงไหนนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่บีเอ็มพี่บีเอ็มชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะชอบตรงบ้านใช่ไหมคะทำไมถึงชอบตรงบ้านครับเพราะว่ามันสวยอ๋อค่ะต่อไปเป็นขอเป็นพี่มาลิพี่มาลิชอบตรงไหนของผลงานพี่ออมทรัพย์คะ
3: ชอบคน
0: ชอบคนทำไมพี่มาลิถึงชอบคนคะ
3: เพราะว่าม
0: ัน
3: สวย
0: เพราะว่ามันสวยแล้วสังเกตคนของพี่ออมทรัพย์นะคะก็มีองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผมตาปากหรือว่าเสื้อผ้าโอ้โหชัดเจนมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรขอใครดีนะขอเป็นพี่แม็กค่ะไหนดูซิว่าพี่แม็กมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างคะเชิญเลยค่ะโอ้พี่แม็กถึงไหมนะคะพี่แม็กทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี้
4: กิจกรรมใหม่
0: กิจกรรมใหม่พี่แม็กทำอย่างไรคะ
4: หมา
0: ทำเป็นหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะพี่แม็กใช้กระดาษทำอย่างไรคะ
4: พับ
0: พับกระดาษนั่นเองแล้วจากนั้นพอพับเสร็จแล้วพี่แม็กติดไปแล้วเนี่ยพี่แม็กทำอย่างไรต่อ
4: ระบายสี
0: ระบายสีต่อเติมแล้วสุนัขตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรคะ
4: ด็อกกี
0: ้ด็อกกี้ชื่อน่ารักไหมคะเด็กๆน่ารักมากเลยถ้าพี่แม็กมีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าเพิ่มเติมพี่แม็กอยากจะเพิ่มเติมส่วนไหนคะ
4: นก
0: นกอยากให้มีนกเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วเด็กๆชอบผลงานของพี่แม็กไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบส่วนไหนคะขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะพี่ปังหอมชอบส่วนไหนของผลงานพี่แม็กคะหนูชอบหมดเลยทำไมถึงชอบหมดเลยคะเพราะว่ามันน่ารักขอถามอีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนชอบผลงานส่วนไหนของพี่แม็กคะ
5: บ
0: ้านทำไมพี่การ์ตูนถึงชอบบ้านคะเพราะว่ามันสวยนะคะมีสีสันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะขอเป็นน้องฟ้าใสค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่ฟ้าใสมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆกับคุณครูบ้างวันนี้พี่ฟ้าใสทำเป็นกิจกรรมอะไรคะ
6: คนกำลังจัดปาร์ตี้ค่ะ
0: คนกำลังจัดปาร์ตี้หรือว่าจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นกิจกรรมอะไรคะเนี่ย
6: กิจกรรม
0: วาดภาพด้วยอะไรคะ
6: วาดภาพด้วยสีเทียนค
0: ่
6: ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนะคะงานของฟ้าใสนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีองค์ประกอบเยอะแล้วก็สังเกตพี่ฟ้าใสนะคะจะใช้สีนะคะในการระบายโดยการกดสีให้เข้มใช่ไหมคะพี่ฟ้าใส
6: ใช
0: ่
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสภาพแวดล้อมแล้วทำให้คุณครูแพรรู้ได้ว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันเพราะเราสังเกตเห็นอะไรคะ
2: พระอาทิตย์
0: พระอาทิตย์แล้วก็มีอะไรคะ
5: ก
0: ้
5: อนเมฆ
0: ก้อนเมฆด้วยใช่เลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยผลงานของเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ขอชื่นชมทั้งเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางนะคะบางคนอาจจะสับสนในเรื่องของขั้นตอนการพับคุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำได้อย่างดีเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆเปื้อนไหมคะเปื้อนนะคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนดังนั้นเราต้องทำอย่างไรกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแล้วคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเอาละค่ะเด็กๆคุณครูแพรจะมาแนะนำเกมให้ฟังว่าวันนี้นะคะเรามีเกมอะไรเกมในวันนี้นะคะก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่12รักไทยชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพค่ะโอ้โหเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าใช้ทักษะของการสังเกตเราใช้อะไรสังเกตคะ
1: ตา
0: ของเรานั่นเองเอาละค่ะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเกมของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นภาพหลักนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนเกมเราจะมีภาพนะคะที่สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพสมบูรณ์นะคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็น
0: มีตะหลิวนะคะแล้วก็มีถ้วยมีอะไรอีกคะ
1: กระบอกน
0: ้
1: ำ
0: กาน้
1: ำ
0: แล้วก็มี
1: กระบอก
0: น้ำแล้วก็มี
1: หม
0: ้อแล้วก็มี
1: กระ
0: ทะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะด้านล่างของภาพนะคะก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่ชิ้นส่วนเกมที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้สังเกตค่ะนี่เลยนิดนึงคุณครูแพรนะคะก็จะกระจายชิ้นส่วนเกมแบบนี้เวลาที่เด็กๆเล่นเกมก็อย่าลืมกระจายชิ้นส่วนเกมด้วยนะคะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพหลักค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็สังเกตที่ชิ้นส่วนเกมชิ้นส่วนเกมไหนเป็นมีภาพที่เหมือนกับภาพหลักเด็กๆก็จะต้องนำมาวางที่ช่องนั่นเองคุณครูแพรจะขออาสาสมัครมาช่วยเลือกหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขอเป็นน้องมาลิค่ะทั้งนี้เลยค่ะมาเลยค่ะมาลิคะช่วยคุณครูแพรดูหน่อยนะคะว่าชิ้นส่วนเกมไหนมีภาพที่ตรงกับภาพหลักบ้างคะมาลิหยิบได้เลยค่ะและมาลินะคะนำไปวางที่ช่องแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้อง
0: ปรบมือให้กับมาลิหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะทางนี้เลยครับพี่พาคินช่วยคุณครูแพรเลือกหน่อยค่ะภาพไหนที่มีเหมือนกับภาพหลักนะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพาคินหน่อยเห็นไหมคะว่าเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะและคุณครูปลายทางนะคะถ้ามีเกมเก่าหรือว่าเกมที่เด็กๆเคยเล่นมาแล้วสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆอยากเล่นเกมแล้วหรือยัง
1: อยากแล้วค่ะ
0: ถ้าอยากแล้วนะคะให้เด็กๆไปเล่นเกมการศึกษาได้เลย

0: ีสระอึด้วย
1: แล้วก็พึ่ง
0: ต่อไปบัว
2: บัว
0: กับบัวเก่งมาก
2: เสียงเหมือนกัน
0: ปลากับ
2: ปลา
1: แล้ว
0: คนสุดท้ายคือ
2: ไก่เต
0: ยเอาชิดกันด้วยสิครับไก่กับ
2: ไข
0: ่ไข
2: ่กับไก
0: ่อ่ะทีนี้ตัวแรกงู
2: ป
0: ู
2: ส
0: ี
2: ผ
0: ี
2: เส
0: ือ เรือ
2: แก้ว
0: แมว
2: กระทะ
0: มะระ
2: เตา
0: เข่าไม่ต้องตะโกนนะ
2: แกะ
0: แพะ
2: คอ
0: หมอ
2: บึง
0: พึ่ง
2: บัว
0: ตา
2: ขา
0: ไข
2: ่
0: ไก่เก่งมาก

0: ในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะสามารถใช้ทักษะในการสังเกตนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมนะคะได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนจะออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรฟังบ้างนะวันนี้คุณครูแพรขอเชิญเป็นพี่ปอเช่ค่ะพี่ปอเช่คะวันนี้พี่ปอเช่ได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
1: ทำกิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรมอะไรลูก
1: ทำหมา
0: อ๋อทำสุนัขใช่ไหมคะก็คือเราจะใช้กระดาษมาทำอย่างไรคะพี่ปอเช่
1: เอามาพับ
0: เอามาพับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปอเช่หน่อยโอ้โหแสดงว่าพี่ปอเช่ชอบกิจกรรมศิลปะแน่ๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเด็กๆสามารถที่จะสนทนานะคะในเรื่องที่ตนเองสนใจได้และเด็กๆนะคะสามารถที่จะนำเรื่องที่เด็กๆได้ฟังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะตามคำสั่งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์อะไรเอ่ยเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้แก่อะไรบ้างนะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีชุดไทยแล้วก็มีขนมไทยแล้วก็มีพยัญชนะไทยแล้วก็ธงชาติไทยแล้วสุดท้ายก็คือ
2: เลขไทย
0: ตัวเลขไทยนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้

0: เรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการนะคะของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายค่ะเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ได้ใช้ทักษะการสังเกตอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยเด็กๆสามารถสังเกตภาพและสามารถนะคะเรียงคำตอบได้อย่างถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วดังนั้นเด็กๆช่วยคุณครูแพรร้องเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

0: ันนี้เสนอตอน TikTokสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟ้าฟ้าหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ

0: มีอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าเจ้าเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะเสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่า

0: ฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยแล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: ไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ้า
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เอาล่ะโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
3: ส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
4: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอด
5: เสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลย
3: ว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
6: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊แต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำหวานก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีก

0: มีปีกแคทโตบินได้แคทโตมีปีกแคทโตบินได
1: ้แคทโตจ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโตรู้จักไหม
0: แคทโตมีปีกแคทโตบินได้แคทโตมีปีกแคทโตบินได
1: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโตจะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโตอ้าวนั่นฟ้าฟ้านี่นาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีครับสวัสดีแคทโตเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโตเขาจะ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ๊ะ

0: bin.
1: ไม่แคทโต้เจ็บไหมเนี่ยอะไรน่ะแคทโต้โอ้ยเอายังไงดีล่ะฟาฟาสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากฟ้าที่บินไม่ได
2: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
1: อ๋อที่แท้ฟ้าก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
0: ว้าวอะง
1: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมุติว่าเราไม่สมมุติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือจะทำคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมุติจัดจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24ชั่วโมงคือวันหนึ่งนะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในนี้นี่ก็เรียกว่าสมมุติจัดจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ละฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรเสียงไรเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในพรรษาแค่3เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีหนึ่งอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดหนึ่งสองขวบสามขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีก7ขวบ8ขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัย

หลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดว่ามันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอกยังขอโทษขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราไปประกอบประมาอาชีพแล้วก็คนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเสียสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะยังไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้นอนเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเออมันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเราน่ะมันหลงเหมือนอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นไวหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามไวไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่าเออมันเป็นช่วงขณะท่านว่าช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนั้นปีนี้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกข์แล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกข์ง่ายอย่างนั้นนะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างนั้นนะนั่นแหละจะเรียกว่าทุกข์ง่ายนะทุกข์ง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกข์เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะพยายามให้มันฝังใจเจ็บใจแค้นว่างั้นแต่แค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าหาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกละพูดของเดิมๆนั่นแหละไปพูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันเนี้ย

คือสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนั่นนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญน่ะนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยนะพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้าอย่างอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยใช่ไหมนะมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทั้งทีเราไม่ชำระทั้งทีนะมันก็จะรกไงมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้อย่างนั้นจิตใจของคนเราก็เหมือนกันเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั่นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาเนี่ยยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนไปหลายปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างเงี้ยน่ะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดในปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกหลอนอีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีป่านถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลุกขึ้นมามันหลอกหลอนคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกหลอนอย่าให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหงอยหายอีกไงกลับมาเถิดวันเนี่ยไม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวันยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลูกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่ภาษิตอีสานบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความ

ว้าแห้งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อเขาไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนั่นมานั่นนะเห็นไหมปัญหากันนั่นนะโอ้ยเรื่องเก่าปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นนะเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืดคือมันจะต่อคำกันอย่าหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นยังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนะสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับไอศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาศีลกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดปาริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระทำมากระถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเธอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเขาห้ามเขาท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงน่ะนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอบัติปัจจิตีอย่างเงี้ยเออที่ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำมันเป็นอบัติปัจจิตีนู่นน่ะคือใหญ่ขึ้นมาว่างั้นเถอะพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างนี้เนี่ยก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนี่แหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถากันนะเห็นลิงมาอุปถากันนั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะปยาช้างชื่อเรลัยกะอันนี้ก็นี้จากหมู่พวกเหมือนกันหมู่พวกทะเลาะกันเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยเนี่ยทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยยังมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้ยอีกเยอะแยะมากมายที่จะกว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เก็บอยู่นี่นะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่มันสามารถที่ทำได้แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา

นี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเรานะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าผลไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงการถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปติวอกชกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเราเนี่ยท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางอีสุดเซนจะถอยหลังอีคนซานั่นแหละตายตายนะคุณในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้ไปเต็มที่เลยหมายถึงการงานในทางโลกนะทำให้ไปเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็นสิบสิบปีเออถ่ายเป็นสิบสิบปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลงดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะให้ดูที่ให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะให้ทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆเนี่ยไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันนี่ไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใครจะประสบผลสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างนี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมาย
ก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานั่นนะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาปัญญากตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมทั้งฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเด้อปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยคำว่าไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทำเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยทั้งมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงเนี่ยถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างนั้นนะเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนแล้วไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนในเวลาทำก็ทำปกตินะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาหยวนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เลยก็ปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าโอ้ความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะโอ้ความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาหงอยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องบอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทำง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จำเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ธรรมไม่สงบก็ธรรมขี้เกียจก็ธรรมขยันก็ธรรมนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ธรรมขยันก็ธรรมสงบไม่สงบไม่ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายให้

0: ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

เปเป้เกมเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออกสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเจ้าหมูออมสินฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆเคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปเหรอจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ้าอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ้าแรปเปอร
1: ์จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปเปอร์อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ้า
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปเปอร์หน่อยดีไหมจ้าฟาฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปเปอร์หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ้าขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริกรสเค็มมีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: ทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: อะไรนะจ๊ะแรปโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: แรปโบ
0: ้เอาเถอะนะแรปโบ้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: ป็นไงจ๊ะรับโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ้าว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194

0: รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้ไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่

ของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่ไม่น่าเชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

เป็ดน้อยนี่เอง

0: ที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

เฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัว

0: เจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง30กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
0: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อประชวงประชาทั้งหลายอะค่ะ
0: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
3: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้ก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
0: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

0: สาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
1: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าตำรวจเองก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่มอีก13คนพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

น้ำพระราชฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนติดตามเรื่องราวสุดประทับใจผ่านรายการพิเศษเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและประชาชนรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT 2 HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา 23:00 น. ถึง 1:00 น.

0: ลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การสักทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการขายยาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยแล้วประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
3: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินทุนที่เอามาใช้ก่อเหต
2: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและการข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
1: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัธายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
0: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่4ตำบลของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที
1: ่เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
0: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: ับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมและมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของผักไข่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งจะแพ้ไม่ได้

ด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดบค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่

กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนียบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขาข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนนึงจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลย
ขเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุก

คนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่สองงานช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่สามงานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่หนึ่งจึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความ

คาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้

0: สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
0: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
0: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
0: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
0: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
2: ้เด็กๆ เก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่าที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วว่าอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสมันอาจจะมีอะไรอยู่ใน

ตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาแต่เป็นบทเรียนการทำมาอยู่เสมอว่าที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากแต่กลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็ลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครนะแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการแล้วก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวแต่เรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาเนี่ยอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นไอ้ตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุดถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะบางจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท้ายน
หนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกัน

0: ฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาอย่างนี้ว่าศีลสมาธิปัญญาแต่มาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาตมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากไปแล้วเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีไอ้การที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเป่าเป็นตัวแทน
1: ก
0: ็
1: แบบเวลาแบบน้องๆทำผิดก็จะให้แบบวิดพื้นครับอาจารย์
0: วิดพื้นแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้ง
1: เขาเป็นขอผมคือตามปีก็คือ10ครั้งครับ10ครั้งแต่ว่าคุณเป็นชั้นปีมุทมอนก็10ครั้งถ้ามอสองก็20ครั้ง
0: 20ครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่าคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็แล้วคือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทาการโลดเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำ

บ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลองโทษหมายถึงว่าลองโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลองโทษบ่อยๆแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลองโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลองโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันอย่างสมมุติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างเงี้ยผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

0: 3 ยอดอันนี้อันนี้คืออะไรฮะโปรดทำการบ้านอะไรนะ
1: รุมร้อม
0: คืออะไรฮะ
1: แบบการบ้านเยอะมากมาย
0: อ่าคือการเรื่องนี้อาจจะมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดไอ้การทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี้ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าไอ้การบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งปณิธานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้นี่ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องศูนย์ตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปอยู่มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่ามันเป็นความจริง

ริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนั่นเวยาเราไม่ใช่ผู้พิพากษาแล้วไม่ต้องไปตัดสินใครนะใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกเลยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพราะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมก็เรากำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบ่งก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยธรรมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจึงมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่ามันถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคนี่ต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลัง

ไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่พวกเรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับ

0: มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งท่านเป็นพระชาวสิงหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเขาเรียกขึ้นเครื่องไอ้ของหลวงพ่อนี่ยังไอ้เด็กๆของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับมือลูกก็ไม่ก็จะกอดหลวงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากหลวงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องคนหาตัวเองสำนวนเนี้ยแต่มาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคนหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าคนหาสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วสิ่งเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าอาตมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานเอตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี่คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะ สิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมาในเรื่องนี้เรายังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ด้วยครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม้แต่ของใครของนั้นต้องมาใช่ แม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อสองข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยอาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลงใน Facebookจะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทย แต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็อังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ทีนี้ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่เป็นอยู่ในกุฏินั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังการิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้รายการดร.คิด จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
3: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
4: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
3: อ๋อหมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
4: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรอคะ
3: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
4: เออนี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะ
3: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
4: ได้ดีค่ะ
3: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
4: ได้ยิน
3: เนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
4: ได้ยินค่ะ
3: โอเค
4: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอะคะ
3: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
4: ทำไมต้องตรวจด้วยอะครับ
3: ก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
4: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
3: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
4: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
3: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันโตตามวัย
3: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
4: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
4: โอเคครับ

0: คุณหมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับอันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยเนาะมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอีกอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหนนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มาทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวจะมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนนี่เก่งมากต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: พอน้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
4: กล
1: ั
4: วจะตามน้องไม่ใช
0: ่1 2 3เตะเตะนะเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องรันมาบ้างเร็วน้องรันมาบ้าง
0: มามาเล่นนี่สมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
5: ลาวาบอกไปชิงสู้เขาทำไงให้น้องได้หมอสู้แล้วหมอสู้บอกน้องอ
0: าร
5: มณ์มา
0: เด็ดแล้วนะ
5: มาชินะไหนลองกระโดดช
0: ิกระโดด

0: ทำได้ไหม
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจสนุกไหม
0: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
1: โอเคก็น้องสองขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
0: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
1: แล้วมาชินหายกลัวคุณหมอหรือยังคะ
0: หายกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
1: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆ กินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
0: วันนี้ว่าชินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
2: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิดส์ของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
0: คนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮะมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
6: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

นิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวานิ

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรมิ

โอมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนีโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพ

เบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทาน

เพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทําท่านทําการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำ
มีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัทสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเรา
คนที่เราไม่ชอบหน้า

พระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัทนาสองธรรมมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ
0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวของเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้และธรรมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย
1: ์ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่างๆ
1: ครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได้
1: ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เชื่อว่าเท้าปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: เท้าศาสนา
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวในยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: เชื่อว่าเท้าศาสนาพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า

0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรเนี่ย33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่นี่บานหน้าต่างนู่นประโยคไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียนไปนับซะ33เสียนเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเอราวัณเจรมิตรเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มี2วาระ
1: คืออะไรครับ
0: 1ตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี่ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: โอ้ชาลีกันหาก
0: ันหาน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: อ๋อบริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระเวสสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้ามั้ย
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก่
1: ครับ
0: แล้วมาขอพระนางมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามตรงนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏิ
0: 54โกฏิ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏิทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ก็ไปถามหรือว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแ

0: กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเช่ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านนี่มีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก็เลย
0: ทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอ
0: ก็เลยไม่ขาย
1: ครับไม่ขายแต่บอกว่าอ้าวขอยกให้แต่มีข้อแม้ครับ
0: ขายให้ก็ได
1: ้ครับผม
0: แต่มีข้อแม้ว่า
1: ครับมีข้อแม้ว่าต้องขอให้เอาชื่อของตนเองเนี่ยเป็นชื่อวัด
0: เอาชื่อพระเจ้าเชษฐ์เป็นชื่อวัด
1: ครับผม
0: เศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: ทำไมจึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เนี่ยเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้ไหมเศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่
1: บุญบุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: แล้วเลือกเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: แล้วแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
1: ครับผม
0: ให้อะไรเสมอกันแล้วแต่จะแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนเล่าบุญช่วยอ่ะนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับร่วงไปบุญส่งให้สุดใดสุขวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้

0: ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู่
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่นไม่ได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่ถ้าเศรษฐีอนาธรรมติกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่คนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีพระเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกำลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวงเอาบุญนั้นถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละครเนี้ย
1: พระอินทร
0: ์พระอินทร์ท่านคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: โอ้เรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาองค์นี้ก็เลยต้องนะต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปนะเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้นี่เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งก็สงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให้
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวเนี้ยขอได้ไหมเศรษฐีก็มองว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพ พอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจ
1: ครับ
0: มองเห็นอสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจอันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วเศรษฐีย้ายเศรษฐีขอได้ไหมเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้ไหมล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ์
1: แต่อย่าแต่เกิดความสงสัยอยากจะ
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคนมีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ย1เกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหาพุทธเจ้า
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชรทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู
0: ้ตัวผู
1: ้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โ
0: ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมมะ
1: โอไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: งูเห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะ ึ้นต้นมารากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะแล้วมันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลูกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอ้ตัวเมียปลูกลูกไอ้ตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดีอะ
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางาน1ขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่2
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่3
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่4
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่5
0: เกิดเป็นไก่มาตั้ง5ขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันทั้งมหา
1: ครับ
0: ถ้า5ขันแล้วก็รับรองได
1: ้มีความสุขมีความเจริญ
0: อาบน้ำไม่หมดสบู
1: ่ครับผม
0: 5ขันไม่หมดแน
1: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
0: ขันอาสางาน
1: ครับ
0: พ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
1: ครับ
0: เด็กที่สารแน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำมาหา
1: ครับ
0: ไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
1: ี
0: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
1: ครับ
0: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำมาหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: เขาเลือกตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
1: ครับ
0: กรรม
1: ครับผม
0: แล้วต้องนะขันอาสางาน
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจาะจุกใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
1: ครับ
0: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
1: ต้องพัฒนาตัวเอง
0: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วสู้หรือยัง
1: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
0: สู้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
1: ไม่ชนะครับ
0: นั่นแหละนะนั่นขันแข็งแข็งขำไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ครับ
0: อยากจะอยู่ใครเนี่ยอยากคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
1: ครับ
0: บางคนมาทีไรนะ
1: เป็นอย่างไรครับ
0: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ยไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
1: ครับ
0: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม่
1: ครับ
0: มาหน้าเศร้ามาทุกที
1: ครับผม
0: เราเบื่อ
1: ครับ
0: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
1: ครับ
0: ไปบรรยายเนี่ย
1: เป็นยังไงครับ
0: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
1: ครับ
0: บางคนก็หัวเราะเขาลุกจะผมล้อเล่น
1: ครับผม
0: เดี๋ยวคนนั้นนั่งเงี้ยพูดคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่าให้คนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มนะท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
1: ยิ้มไม่ยิ้ม
0: เฉย
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นเขาเลาะมองเนี้ยแล้วมอง
1: ครับ
0: มองแค่ผีตาทพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: แล้วคนก็จะคบไหมน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
1: ้โหทำหน้ายุ่ง
0: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
1: ครับ
0: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
1: ครับ
0: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
1: ครับ
0: ไอ้ลูกก็จิกไปนะพอจิกไปเจอหนูจะหนอนลูกก็บอกพ่อเจี๊ยบเจี๊ยบ
1: เจี๊ยบเจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจี๊ยบ
1: ครับ
0: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้บอกเจี๊ยบเจี๊ยบหรอก
1: ฟังว่าเป็นอย่างไร
0: แซบแซบที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซบแซบ
1: โอ้แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
0: แม่น
1: ครับโอ้แซบแซบนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
0: ภาคอีสานไก่อะไรไก่อะไร
1: ไก่แซบ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างครับ
0: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
1: ไก่ย่างโคราช
0: โคราช
1: ครับ
0: เคยกินไหม
1: เคยครับ
0: อร่อยไหม
1: อร่อยครับ
0: ผมกินไม่ได
1: ้ทำไมล่ะครับ
0: มันย่างไปย่างมา
1: โอ้ย่างไปย่างมาม
0: ันย่างไปย่างมา
1: ครับผมมันไม่หยุดสักที
0: ไก่เดินไก่เดิน
1: ครับ
0: ไก่เดินเรียกไก่ไก่ย่าง
1: ครับ
0: เออไก่มันไม่มีเศร้า
1: ครับ
0: คนเราก็จะเศร้า
1: ครับผม
0: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องมาเทศเนี่ยนะเออย่าจะมานั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวมันจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
1: ครับ
0: แล้วฟ้าก็จะขึ้นเร็วเพื่อนี้น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
1: ครับ
0: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
1: ครับ
0: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
1: ครับ
0: ฟ้าก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นะ
1: ครับผม
0: เออฝ้านั้นหนามากก็กลายเป็นเพดาน
1: ครับ
0: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
1: ครับ
0: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
1: ครับ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะสบายใจได้
1: ครับผม
0: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
1: โอ้สาวอะไรครับ
0: สาวลำบันไดขึ้นมาสิครับ
1: โอ้ครับผม
0: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
1: อ๋ออ้าวครับ
0: อ้าฮึบอ้า
1: ครับ
0: รุ่นสาวลำบันได
1: ครับ
0: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
1: ้ครับ
0: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติดชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
1: ให้มีความอดทนเขาไว
0: ้เออขันติสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ไก่มันก็นะช้ำมันมาขัน
1: ครับ
0: ขันและไอตัวล่างกับไอคนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวเดียวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
1: ครับ
0: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
1: ครับ
0: ไอตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงขี่รถมึงได้ยังไง
1: ครับ
0: มึงมีดีอะไรไอนี่มานั่งฟังนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
1: ครับ
0: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
1: จะได้เป็นอะไรครับ
0: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิถ้าจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
1: ครับ
0: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้

0: เป็นมงคลไว้เฮ้ย
1: ครับ
0: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับย
1: ัง
0: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆ ย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
1: ้ครับ
0: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามาหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ย

0: ไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
1: ครับ
0: ชมพู่ลูกละ5ที
1: เพราะฉะนั้นก็
0: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
1: ครับ
0: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
1: ่ครับ
0: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
1: ่ครับ
0: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
1: ครับผม
0: กรอบอร่อย
1: กรอบอร่อย
0: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงนะรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมุดก่อน
1: ครับ
0: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
1: ครับเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพอนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
1: ครับ
0: ถอนขนไก่พาออกไก่แล้วก็เอามานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
1: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
0: ปิ้งไก
1: ่ครับ
0: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
1: ครับ
0: เมียเราไม่ให
1: ้ครับ
0: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
1: ครับ
0: เมียไม่ต้องให้ให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
1: ครับ
0: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
1: ครับ
0: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างกันเสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
1: ครับ
0: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
1: ครับ
0: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
1: ลงอาบ
0: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
1: ครับ
0: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
1: ครับ
0: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไร
1: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
0: อดแหลก
1: อ๋อครับ
0: อด
1: ครับอด
0: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
1: ครับ
0: ดูสิริเป็น
1: ครับผม
0: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
1: ครับ
0: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้างอาบน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วทั้งมหามองสิริออก
1: ครับ
0: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
1: ครับ
0: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาบอกว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
1: ครับ
0: ปรากฏวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
1: ครับ
0: เขาเสี่ยงผุดสรถมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้ว
1: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
0: เมียจะเป็นอะไร
1: เป็นพระมเหสี
0: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งมั้ย
1: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
0: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
1: ครับ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับ
0: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
1: ครับ
0: เรื่องมันก็จบ
1: ครับ
0: แล้วพุทธเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
1: ์ครับ
0: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
1: ครับ
0: ปุพเพกตปุญญาตาและ
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: คนมันจะดีในธรรมหา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเอามงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่มะ
1: ครับรู้จักครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
0: 1ปฏิรูปประเทศวาสะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ที่สมควร
1: ครับ
0: 2
1: เสาะคบคนดี
0: สัพพิริสุวสังเสวะ
1: ครับ
0: 3
1: อัตตสัมมาปณิธิ
0: และ4ปุพเพกตป
1: ุญญตา
0: 1คนจัดเจริญก้าวหน้า
1: ครับ
0: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
1: ๆครับ
0: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
1: โจร
0: นกอะไรนกอะไร
1: แขกเต้า
0: ครับพี่น้อง
1: ครับ
0: อยู่ในรัง
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไง
1: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรัง พ่อแม่ก็ออกไปหากิน

0: กินพอพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
1: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
0: ครับ
1: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
0: ครับ
1: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
0: ครับ
1: เช่นแมวแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
0: ครับ
1: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
0: ไม่เคยเห็นครับ
1: มันไปตะลอนไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
0: ้ไม่เคยเห็นคร
1: ับ สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
0: ้ครับ
1: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
0: ไม่มี
1: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
0: ๆครับ
1: พอโตมามันก็กัดแม่มันมันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
0: ครับ
1: ลูกมันโตผู้โตเมียมันเละเทะไปหมด
0: ครับ
1: เป็นกรรม
0: ครับผม
1: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
0: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
1: พอบินได้ป้อแป
0: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
1: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้ไงบอกให้โยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
0: ซ่องโจร
1: ซ่องโจร
0: ครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
1: แล้วเป็นไง
0: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
1: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
0: ครับ
1: ฟังภาษาโจร
0: ครับ
1: นะไอ้ถอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ถอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
0: ครับ
1: นกแขกเต้ามันจำไหม
0: ครับได้ยิน
1: ได้ยิน
0: ครับจำไว
1: ้แล้วเป็นไง
0: ครับก็จำไว้
1: อีกตัวหนึ่ง
0: อีกตัวหนึ่งไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
1: ฤาษีเจอกันกระทักกันด้วยคำพูดที่เพราะ
0: ๆครับผม
1: เชื้อเชิญกัน
0: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
1: แล้วเรื่องเป็นไง
0: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
1: พระราชามา
0: ครับ
1: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรโจรไม่อยู
0: ่ครับ
1: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
0: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
1: อะไรล่ะไปไหนมาไอ้ทอย
0: ครับ
1: มาทำหาทำไมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
0: ครับ
1: พระราชาท่านได้ฟัง
0: ครับผม
1: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
0: ครับ
1: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกราคราวเดียวกันใช่ไหม
0: ครับ
1: พอนกแขกเต้าตัวนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
0: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
1: โอ
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมากชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
0: ครับผม
1: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
0: ครับ
1: 3เดือนครั้งนึงใช่มั้ย
0: ครับ
1: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
0: ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
0: ครับ
1: พระเจ้าจึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
0: ครับ
1: ทำไมล่ะฮะเด็กๆอทุชุมชนประชาชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
0: ครับ
1: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
0: ครับ
1: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ค่ะหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไอ้คนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
0: ้ครับ
1: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
0: ่ครับ
1: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียน

0: ให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปเทศวาสสองสัปปุริสุปัสสยะ
1: ครับ
0: หรือสัปปุริสุวสังเสวะ
1: ครับผม
0: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
1: สัตบุรุษ
0: สัตบุรุษบัณฑิต
1: ครับ
0: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
1: ครับ
0: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
1: ครับตั้งตนไว้ชอบ
0: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีไม่ต่างอะไรจากคนชั่วเลย
1: ครับ
0: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
1: ครับ
0: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
1: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้าที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปรารตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิศโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศ

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนผ่านก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal

นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็น

และข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งเล็กมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี้ยเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆ ดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาการดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลือของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆ ดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเอง

พื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลเข้าของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลเข้าของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขาเขารับรู้ได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลเข้าของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยกระเถิบไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่สองงานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะ

ถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านีดก่อนสิ่งที่เราต้องการหรือว่าวอนเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและชีวิตที่ตั้งอยู่ความสมดุลส่วนข้อ2คือการกลับมาดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้คุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงนอกที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้

เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอและเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่าภายในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาความรักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่าย

0: เหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันตอเป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 95-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอน

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่าที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสมันอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าเอที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากเห็นกลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจ

แต่ลำบากกายนี่ก็อุ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้จะให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่เรียกว่าภาษาพระว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการแล้วก็คบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี้มันเหมือนถึงค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวและเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาอยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุดถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้นี่นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะบางจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นยังไงคนเหล่านี้เกิดมีกิเลสทั้งนั้นฮะแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่มาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาตมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนจะฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปและเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจ
ให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีให้ปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอน

ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหมการลงโทษของรุ่นพี่ได้ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเป่าเป็นตัวแทนพื้นแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่าคือเรื่องการเกินลางการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็ไม่คือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการถ้าการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยๆแต่มันจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันเห็นสมมุติว่าเราถือว่าทางรุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่าสิบมันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

0: ไม่เอาอันนี้คืออะไรฮะโปรดทำการบ้านอะไรนะ
1: รุมร้อม
0: คืออะไรฮะ
1: แบบการบ้านเยอะมากมาย
0: อ่าคือการเรื่องนี้อาจจะมาคงจะตอบก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่งไอ้การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมอย่างทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจเป็นหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดในการทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยบางคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งปณิธานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นธรรมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่นักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยังไงฮะถูกตัดสินคนรอบข้างถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะด้วยความเป็นเพื่อนด้วยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นแล้วมันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เร
ราผูกเป็นข้อๆไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่ามันเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังนั้นเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนมัสการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมครับกำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราสกิลภาพของเราตกหวบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุตบอลดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดจะกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจะมันมีจุดอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคเนี่ยต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทน
มีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่พวกเรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับอย่างนี้

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งท่านเป็นพระชาวสิงห์โหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกนะท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆอยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตักไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้ยมแม่เห็นแล้วมันก็ยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเรียกขึ้นเครื่องไอ้ของหลวงพ่อเนี่ยยังไอ้เด็กๆของเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยหลวงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับมือลูกก็ไม่ก็จะกอดหลวงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากหลวงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องคนหาตัวเองสำนวนเนี้ยแต่มาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาตมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรคนหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าคนหาสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าตัวมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานไอ้ตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี้คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะ เพิ่งคุยมีใครบอกว่าอีกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่

มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่เรื่องในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาเออดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมาในเรื่องนี้เรายังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่นะครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งนึงว่าแม้แต่ของใครของนั้นต้องมาใช่แม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อสองข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยอาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลงใน Facebookจะได้ไหมก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้ว

0: ท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั้นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวแล้วพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีก็มีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่ในกุฏินั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังกาลิอาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกินเวลา
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนา

0: านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน ใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
3: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
3: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
2: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
3: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
2: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือ

0: อีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปะติขันห้าตุอัมห้ากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เต่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตกะภัตตานิสปะริวารานิ

ภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัปปะริวารานิ

นังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย

ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิด

อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ขายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจง

แม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคําถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทําบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทําบุญวันเกิดทําบุญสำนักงานทําบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตําแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทําบุญสําหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทําบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็ว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พ

ก่อนจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติแต่ทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้นเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยาน

การให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรข
ขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักลักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: ือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมียซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้สองเรื่องรักทะเลนปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพ์พิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีเนื้อ
4: พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตลักทะเลนลักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นลักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
2: เงียบดีนะครับ

0: ันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
1: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณเหมือนตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
0: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
1: อ
0: ้
1: าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
2: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันยังไงพอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่ายเป็นโปรดักชั่นแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณตึงชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจำเป็นต้องทำการบ้านมากก็เลยคิดพวกมุกสดต่างๆนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศในและสาตับเวกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่
3: แปลว่า100,000 บาทเป็นของคุณอรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
4: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
5: ฟังดูง่าย
3: ง่ายนะฮะ
4: แล้วในแผ่นป้ายมันมีอย่างไรบ้างคะ
3: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
6: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องกับว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไอ้โน่นนี่ๆภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
2: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ตรงช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์มีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตำรวจเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆต่างประเทศดูบ้างเพราะนั้นปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดู
1: รายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรและก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็

0: เป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อยเปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นรายการที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินเหมือนกันมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างหนึ่งครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าแล้วคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ที่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัวPR agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรก็ไม่ไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของโฮมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะแล้ววันนี้ก็ไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยา

0: เขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
1: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ๆของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบก็ตลกดีนะเจ๋งดีว่าแบบทุกคนก็รู้จักคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: เปรียบดังการเดินทางอันยาวไกลบนถนนสายบันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
3: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับ พวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงนะครับ
0: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
5: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านตัวทัศน์ซึ่งผมมาจากสายงานอื่นแล้วผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
0: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่1 นะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่1 นะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมและบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝ่าตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่1ก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชันคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงเนี้ยคุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายเนี่ยมันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยที่เรียกว่ากว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
6: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะ มันไม่ใช่ว่าตัว

0: ตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3579นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนกระทั่งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นหนึ่งอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
1: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่เลือกทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจากข้างในนี่ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกของทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่าจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ได้โนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสทรีนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นอยู่ที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังมือชื่นชอบเนี่ยสักเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่ว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดเลยถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
2: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าอยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองหมดแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนจะต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันมันสูงซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
3: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอสงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
4: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ร่วงกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
5: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวง

0: การโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอสงทรงวิจิรโสภิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 1:00 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:50 น

15นาทีในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพายุหายาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: กษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ
3: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้น

มีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และ

0: ติดต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
1: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
0: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: จ้าเอ๋ DLTV มาแล้วจ้า
3: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
4: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยล่ะส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
5: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
5: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
5: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
5: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับ
2: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
2: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินทรุดตัว
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
5: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อน

ผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจค่ะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทถ้าเงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วว่าไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบริดจ์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช่
1: ที่เล่นเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทำอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยต้องจดจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: 6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งเนี่ยจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากแต่ถ้าโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกเราก็เรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
2: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
1: ่
2: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเออคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
1: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
2: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านรับรู้ได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
1: ช้าลงแล้วก็ชัดชัด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ท่านเข้าใจง่าย
2: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเรียนปรับให
1: ้จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
2: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
1: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะที่จะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
1: ้
2: ถ้าจะต้องไปเลยที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
1: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จะโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะ

ก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกให้กินแจ็คดำด้วย

0: มันใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเองผมร้อยเก้าเอง
1: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านป้ายออกมาแล้วไอ้รักเอเอดำเราไม่มี
2: ชนะผม
1: ชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับพี่จัน
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี้ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พันเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ปฐมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยหรืออะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพันเนอร์ชิพอะอย่างที่พี่บอกพันเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเกมผิดพลาดแต่ถ้าเราพันเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมาก ใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอครูพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่ค่ะ

การอยู่บ้านมันทำให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเราอยู่บ้านมันคือว่ามันเหงามันไม่ทำอะไรมันก็เบื่อก็เขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยอย่างสำหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทำให้การทำอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทำงานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนเนี่ยต้องวางแผนบริดจ์นี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกำลังกายเนี่ยประจำเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้นควรจะทำอะไรที่มันอย่างน้อยแล้วก็ออกกำลังก็ได้สัก10นาที15นาทีให้ร่างกายมันดีสมาคมบิดเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่เด็กๆให้เริ่มหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่สอนบิดอย่างนี้นะสอนให้รู้จักว่าเป็นการประมูลไพ่การประมูลกินกี่ใบยังไม่ให้จำอะไรมากก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกเริ่มจาก beginner ก่อน beginning มา average นะจาก average ก็มาพวกadvanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเขาจะให้ตาไปสอนก็สอนได้เขาคิงนั่งคิงดำอ่ะกิน A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะกิน A ดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องด
0: ู
1: รายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะดูว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจค่ะจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกผมเชื่อว่าหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทำให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คำแนะนำครับว่าตรงจุดที่

0: าะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจำกัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทำกิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทำให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทำกิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเนาะย
1: ิ่
0: งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วย
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: ภททีมพูดไปครับได้แก่ทีมเบจิไนครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงคุณน้อยโสภณพานิชครับคุณสมชายโสภณคุณอันจะดูจัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆวรินทร์คุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณพันจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับผมปี2022นะครับ

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9 คนละ 9.com ของมูลนิธิ9 คนละ 9

2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ Pre-order สินค้าเช่น Kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. Peer-to-peer Lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ทานเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวครามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

โชคชราจารย์อันจะไปสู่อาสมสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพชรยันดอนดวงกษัตริย์พราหมณ์ก็สมนัสเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันถานว่าดูกระเจตบุตรผู้เป็นหลานสันเล็กดงสัตว์พัดตังข้าวสัตว์พงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันมิตรดายาวมา

แกล้งประเจียดจัดประจงให้เป็นเสบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายาก

ันจงเอาไปกินในอรัญญวิถีไปเถิดนะตรงนี้

ทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูชาไปเป็นเนืองนิด

อันอยู่ในพระอาสมมะสิงคอนนั้นแลยังอันพังอันว่าอัดนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏ

เสร็จสุดอันนายพรานจิตบุตรบอกแจ้งจำถนัดในพันนัดวิถีเถื่อนทุเล

จนละวันนานานิธิตาพระดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการณ์ชะนี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: พอดีแม่หนูก็ส่งรูปหนูมาให้ยายดูดูไหมเห็นไหมตอนหนูเล็กๆอ่ะน่ารักขนาดไหนเออแม่หนูอ่ะเขารักหนูมากนะลูกเขาส่งเสียให้หนูเรียนหนังสือเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆนะหนูอ่ะมีโอกาสดีกว่าเด็กคนอื่นอีกนะเขาถามว่ายายดูอะไรหัวเราะใกล้ๆยายบอกก็ดูรูปหนูไงแม่หนูก็ส่งมาให้ยายดูตอนหนูเล็ก
1: ๆตอนเด็กๆหนูซนมากเลยค่ะและหนูก็ชอบเล่นพิเรนอันนี้เอาความเป็นจริงค่ะหนูชอบเล่นพิเรนมากและก็หกล้มบ่อยมากเลยค่ะ
0: ว่าจะพาเข้าไปศูนย์เรียนรู้ของเด็กๆที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ใช้ของหรือได้ใช้หนังสือเรียนดีๆก็จะให้เขาเตรียมของเขาไปแล้วก็ใช้แรงของตัวเองไปช่วยกันทำกิจกรรมในโรงเรียน
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแบบว่าถึงขนาดนี้มาก่อนถ้าหนูอยากช่วยโรงเรียนอื่นจะต้องทำยังไงเหรอคะในเมื่อหนูไม่มีเงินนะคะ
0: ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ต้องเรามีแรงเราใช้แรงนี่แหละช่วย
1: ก็คือไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไม่มีเงินก็สามารถช่วยได
0: ้ก็เดี๋ยวหนูเก็บแรงไว้เยอะๆเดี๋ยวยายจะพาไปเอง
1: โอเคค่ะ
0: ไป
2: แหมสงสัยแล้วสิครับว่าวันนี้สองสาวคู่ซี้ต่างวัยจะพาไปออกแรงออกกำลังใจกันที่ไหนจะถึงกับเสียเหงื่อจะหมดแรงกลับบ้านกันเลยหรือเปล่าในที่สุดทั้งสองก็เดินทางมาถึงสถานเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชุมชนแออัดย่านคลองเตยภาพของบ้านที่เอาไม้อัดสังกะสีมาประติดประต่อกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเรียงรายกันไม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นจนชินตามาเนิ่นนานถ้าจะพูดถึงชุมชนแออัดในกรุงคลองเตยคงต้องถือว่าเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่โตเก่าแก่และคลาสสิกที่สุดซึ่งนั่นก็ตามมาด้วยปัญหายาเสพติดและปัญหาความยากจนผู้คนส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำมีรายได้ไม่มากนักที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งคนแถวนี้เรียกโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนกระโปรงแดงหรือโรงเรียนเล้าไก่ซึ่งที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจของเราในวันนี
0: ้เห็นไหมดูสิหนูเห็นไหมล่ะ
1: คุณยายพาหนูมาที่นี่ทำไมหรอคะ
0: ยายพามาดูโรงเรียนหนูเห็นไหมมันทรุดโทรมไปขนาดไหนเราจะมาทำกิจกรรมที่นี่แต่เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอคนที่เขาจะมาอธิบายให้หนูฟังว่าเรามาทำอะไรที่นี่โอเค
1: โอเคค่ะ
0: ไปแล้วเราไปกันเลย

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์เหม็งผู้นำกลุ่มจิตอาสาที่รวบรวมผู้คนมาทำกิจกรรมในวันนี้นั่นเองครับ
1: มาแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่ไงเทรนเนอร์เหม็งที่เขาจะมาอธิบายให้เราฟังว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี
1: ่เดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องๆนะครับน้องๆที่นี่เนี่ยเขาสีเก่ามากเลยเนาะแล้วก็โรงเรียนก็ไม่ได้มีงบประมาณมาทำให้สวยๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือทาสีกันให้มันสวยๆนะพร้อมไหม
2: พร้อมนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
3: ไป
4: ผมค้าขายอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นคนชอบหากิจกรรมอะไรทำไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆเบื่อครับก็เลยชวนลูกค้าไปทำอะไรนู่นนี่นั่นที่ทำแล้วดีกับชุมชนแล้วสนุกบางทีก็ไปช่วยที่ลูกค้าเขาทำงานอยู่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือเงี้ยอ่ะแล้วก็เฮกันไปพอทำไปบ่อยๆเข้าเนี่ยเราโพสต์ลงโซเชียลเพื่อนๆข้างนอกเขาก็ทักเขาก็อยากมาร่วมด้วยเราก็เลยเริ่มเปิดให้กับคนภายนอกเข้ามาแจมด้วยครับเมื่อก่อนผมทำกิจกรรมอาสามาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่เราไม่มีกิจกรรมอาสาเนี่ยเราก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าพอเราทำงานไปสักระยะนึงอ่ะความรู้สึกนั้นมันเหมือนกลับมาใหม่เราอยากจะทำอีกเราอยากจะทำอีกแล้วก็ยิ่งทำยิ่งสนุกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามีหลายคนอ่ะเขาอยากทำนะแต่ว่าเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงไหนๆเราก็เคยทำแล้วเราก็เลยเริ่มก่อนเลยก็เลยตั้งชื่อว่าอยากลองเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพาทำจริงๆผมอยากให้ทุกคนที่สนใจหรือว่าในชุมชนของเขาอยู่แล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรให้แจ้งมาเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็ลงไปช่วยให้แต่ถ้าเกิดว่าสนใจว่าอยากจะมาร่วมแจมเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วเงี้ยคือติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับ
5: ก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสมาช่วยเราเพราะว่าที่นี่เราไม่มีคนงานไม่มีพะโลไม่มีแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นรกๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีพะโลเวลาเราต้องการที่ทำงานหนักๆเราขอให้คนแถวนี้มาช่วย
6: ก็การเจอสีหรือว่าสารระเหยต่างๆนะคะที่ผู้สูงอายุอาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกับคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกหรือคุณตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักเอาไว้อยู่เสมอก็คือผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสภาพผิวนะคะผิวเนี่ยจะทำให้เกิดการแห้งได้ง่ายรวมไปถึงระคายเคืองต่อสารเคมีสารระเหยต่างๆได้ง่ายนะคะการที่เราจะต้องไปโดนแดดจัดๆในเวลานานๆเนี่ยค่ะก็จะทำให้ผิวของผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการไหม้ได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเป็นการทาสีกลางแจ้งก็ควรจะต้องทายากันแดดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากแดดนานๆนะคะหลังอาบน้ำก็ควรจะต้องทาพวกครีมบำรุงหรือว่าสารให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยสำหรับสารระเหยหรือว่าสารที่ปนเปื้อนมาในสีที่ใช้ทาเนี่ยค่ะก็ต้องระวังไม่ให้สัมผัสถูกบริเวณร่างกายโดยตรงนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยการระเหยของสารเคมีต่างๆอาจจะไปที่ตาหรือว่าที่จมูกได้นะคะผู้สูงอายุก็ควรจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งเหล่านี้ค่ะ

ดูเหมือนทุกคนจะพร้อมแล้วโดยเฉพาะสองสาวที่เตรียมแรงมาเป็นอย่างดีจากที่บ้านงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของเราในวันนี้ก็คือการทาสีใหม่ให้กับโรงเรียนแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาสวยถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า

0: ที่เราจะทากันนะครับก็ขูดสนิมเก่าๆออกให้หมดก่อนเพราะเวลาเราทามันจะได้สวยๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ต้องขูดๆๆๆแล้วเดี๋ยวปัดๆเศษขี้ฝุ่นออกให้หมดเลยนะครับ

0: ทำไมเราสองคนถึงเลือกมาช่วยงานวันนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ก็เพราะหลานนะฮะเขาอยากจะมาเป็นจิตอาสาเราก็เลยสองคนช่วยกันมาเพื่อจะมาทำกิจกรรมที่นี
0: ่ดีมากเลยสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: หลานเราก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่มีโอกาสในสิ่งที่เขาอยากได
0: ้ดีเนาะดีจังเลยครับให้มาทำช่วยกันตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะได้เรียนรู้ไว้เลยค่ะ
0: ดีครับ

0: ้ายครับตรงนี้หน่อยนึง
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะนั้นคุณแม่งคะหรืออย่างเงี้ยเราไปหาอุปกรณ์พวกทาสีพวกจักรยานหรือแปรงเปิงนี่มาจากไหนล่ะคะ
0: อ๋อก็รวบรวมทุนเอาครับแล้วก็ประกาศของบจากเพื่อนๆบ้างครับเพื่อนที่เรารู้จักโพสต์ลงโซเชียลบ้างให้แชร์บ้างหรือเวลาเรามีเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนหลายๆกลุ่มเนี่ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำงานอาสานะขอใครมีจักรยานเก่าหรือว่าใครอยากสมทบทุนค่าสีค่าแปรงเนี่ยครับก็รวมๆกัน
1: โอ้ดีค่ะโอ้นะ
0: แล้วก็ให้ทางอาสาสมัครที่เขามาร่วมด้วยเนี่ยให้เขาสมทบได้ด้วยโซเชียลนี่มันก็ดีนะมันสามารถที่จะแบบทำให้คนได้เห็นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันแชร์ได้ด้วยมันเราสามารถเอารูปเอาอะไรอย่างเงี้ยได้เขาเห็นว่าอุ๊ยตรงนี้เป็นแบบนี้ที่นี่วันนี้เหรออย่างเงี้ยเขาสนใจเขาก็มาติดต่อขอสอบถามเราได้แจมได
1: ้เหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมใช้โซเชียลในการหาระดมทุนเนี่ยเยอะแล้วแต่ก่อนผมไม่มีผมต้องไปยืนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดหมวกเขาเรียกเปิดหมวกปิ๊มดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยตามสะพานลอยเคยเห็นไหม
1: เห็นค่ะเคยเห็นอยู่
0: บางทีเราก็ไม่ให้ตั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับเราไม่เหนื่อย
1: โอ้โหดีใจมากเลยค่ะเราได้มาช่วยศูนย์เด็กๆที่ไม่ได้รับความดูแล
2: สนุกมากเลยค่ะและก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสุดๆเลยค่ะเพราะปกติไม่เคยทาสี
1: สนุกชอบเราทาสีแต่เราอาจจะไม่เก่งถ้าไปทำมาอาจจะเลอะเลอะ

0: คือความจริงอ่ะสนใจงานอาสามานานแล้วค่ะแต่ว่าพอดีแบบเรียนกับทำงานค่อนข้างหนักก็เลยแบบไม่ได้มาทำสักทีเลยก็เลยแบบพอดีกิจกรรมนี้มันตรงกับวันที่ว่างพอดีก็เลยมา
1: คือสิ่งที่คิดนะคะก็เป็นประโยชน์แก่เด็กๆแล้วก็คนในโรงเรียนด้วยสำหรับตัวดิฉันเองก็เราได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับการทำจิตอาสาและการมีน้ำใจและความมีเมตตาค่ะแล้วก็ความเสียสละต่อเวลาที่เราต้องมาทำที่นี่
2: แต่นะคนรับเขาก็คงรู้สึกดีไม่มากก็น้อยกับสิ่งที่เราพยายามทำให้เขาค่ะหมายว่าเขาขาดเราพอมีเราก็ช่วยๆกันแบ่งไม่มีทุนก็แบ่งแรงมา
3: ดีกว่าการที่เราเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวเดินเล่นกินข้าวดูหนังอ่ะพี่ว่ามันดีกว่าเยอะกับการที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทำประโยชน์ให้สังคมนั่นแหละค่ะ
4: พอทำได้เนาะทาค่อยๆทาไปนะ
5: ค่ะ
4: ระวังเลอะนะครับ
5: ค่ะ

0: รู้สึกดีมากครับก็เหมือนกับอยากให้เด็กๆซึมซับตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามีอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันไม่จำเป็นว่าต้องใช้เงินก็คือช่วยได้เหมือนกันจริงๆผมว่าอายุไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าทุกๆคนน่ะอยากจะทำทั้งนั้นแต่บางทีถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่มีคนพามาต้องมีคนคอยดูแลคอยแนะนำซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่ก็ถ้ามีผู้ใหญ่คอยแนะนำแบบนี้ได้อู้ดีมากเลยครับ
1: หลานเหรอคะโอ้เขาสนุกเพลิดเพลินเขาทำได้ดีมากค่ะอาจจะเลอะนิดหน่อย
2: สวยค่ะมันก็เหมือนกับอย่างอื่นนี่แหละค่ะมันก็สวยอยู่แล้วดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ช่วยคนอื่นค่ะคุณยายก็เก่งมากเลยค่ะทาสีเร็วมากเลยแล้วคุณยายก็ยิ้มแย้มริมแย้มล่าเลย
1: ดีมากค่ะเราได้เรียนรู้ได้ทักษะหลายอย่างแล้วก็ได้สอนหลานอีกด้วยว่ามาในศูนย์นี้ศูนย์ที่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสได้ภูมิใจและได้มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะได้ทำอะไรเพื่อสังคมในโลกนี้ได้อีกค่ะ

0: ผลงานที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าผู้คนที่มีจิตอาสาเมื่อช่วยกันทาสีให้กับโรงเรียนน้องนั่นเองครับ
1: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนแบบทำประโยชน์ให้โรงเรียนที่เขายากไร้นะคะ
2: ก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆค่ะเพราะคิดว่าจากที่ตอนเปิดเทอมเขาเห็นสภาพโรงเรียนที่แบบดูเก่าๆโทรมๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเปิดเทอมมาปุ๊บเขาเห็นเครื่องเล่นของเล่นอะไรของเขาแบบมีสีสันสดใสขึ้นก็รู้สึกเหมือนกันเป็นการต้อนรับเปิดเทอมของน้องได้ดี
3: พอเรามาทาสีแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่ามันสวยขึ้นใหม่ขึ้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราคิดว่าเด็กๆเปิดเทอมแล้วเนี่ยมาเห็นก็คงจะมีความสุขเหมือนเราอะเนาะก็คงจะดีใจแล้วคงอยากจะเล่นเหมือนอย่างที่เขาเคยเล่นน่ะนะ
4: ก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดีขึ้นก็คิดว่าน้องๆเขาคงแบบดีใจค่ะเพราะว่าตอนที่เขาไม่อยู่อะค่ะก็ไม่ได้มีคนทิ้งไปแต่ว่ามีคนมาดูแลเอาใจใส่ให้อย่างเงี้ย

ก็สนุกดีครับเหมือนกับเขามีความสัมพันธ์ช่วยกันด้วยอ่ะแล้วก็เหมือนกับสอนหลานด้วยว่ามีคือการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็รักกันเหมือนส่งเสริมเรื่องครอบครัวด้วยครับผมมองอย่างนั้นด้วย

0: หลังจากช่วยกันร่วมแรงร่วมใจทาสีโรงเรียนให้น้องก็ถึงเวลาที่จะอิ่มท้องไปกับอาหารกลางวันที่ผู้คนในพื้นที่ทำขึ้นมาเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนของพวกเขาด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อเติมพลังกายด้วยอาหารทำให้อิ่มท้องแล้วเรี่ยวแรงก็กลับมาแม้ภารกิจหลักในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากส่งต่อให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปสร้างให้เกิดรายได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนในอนาคตซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดเป็นเครื่องประดับนั่นเองครับ
1: ห้องนี้เป็นห้องที่ส่งเสริมงานอาชีพสำหรับแม่บ้านถ้าเกิดแม่บ้านเวลาเอาลูกมาโรงเรียนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีตังค์ซื้ออาหารก็แม่ที่ไม่มีงานทำก็มาฝึกงานเป็นร้อยลูกปัดเนี้ยแล้วก็ได้ตังค์ได้ทำงานส่งปุ๊บก็ได้ตังค์เลยก็ได้ตังค์ค่าอาหารให้ลูกค่าได้ตังค์ไปโรงเรียน
2: แล้วหนูเป็นเด็กแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำอะไรได้บ้างนะคะ
1: ก็ถ้าเกิดเป็นเด็กถ้าเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกเม็ดเหมือนแบบว่าเลี้ยงว่าเม็ดใหญ่แล้วก็มาเม็ดเล็กมีเม็ดอะไรเงี้ยเลี้ยงให้กับพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่เป็นคนมัดแต่ถ้าเด็กๆทำกิจกรรมก็ร้อยเท่าที่หนูทำได้ก็ถ้าในโรงเรียนของเราก็จะมีร้อยลูกปัดแบบนี้ร้อยเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมือตัวเองเสร็จใครร้อยได้ก็ให้กลับบ้านอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำให้กับนักเรียนด้วยอันนี้ลองร้อยดูก่อนใส่ลงไปได้ไหมคะแล้วลองวัดมือหนูนะคะนะวัดมือหนูโอเคคันนี้หนึ่งรอบคันนี้ต้องรวมๆนะคะอยากได้กี่เส้นคะ
2: 3ค่ะ
1: โอเคถ้า3เส้นก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้า3เส้นประมาณนี้ก็ต้องเผื่อโอเคค่ะส่วนใหญ่งานที่นี่ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่าถ้าเป็นง่ายๆที่อื่นก็จะมีอะค่ะถ้าเกิดว่างานยากก็เหมือนแบบมีที่เราที่เดียวอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใช้เวลาให้รู้สึกแบบว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบมาแล้วทำได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้รู้สึกว่าพิเศษ
2: แสดงว่าไอ้ที่คุณครูกำลังทำอยู่ก็คือเป็นสิ่งที่คุณครูคิดเองใช่ไหมคะ
1: ค่ะบางอันก็คิดเองบางอันก็ดูจากคนอื่นเขาบางอันก็เหมือนแบบเป็นที่นิยมบางอันที่เป็นที่นิยม

เราก็จะทำตามที่คนอื่นนิยมกันแต่ว่าบางอันเราก็ทำเป็นเสนอว่าถ้าทำแบบนี้เป็นแบบนี้นะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีคนสนใจเราก็เอาชิ้นงานของเราไปขายได้

0: น่ารักดีน่าจะช่วยกันสองยายหลานได้ยายทำได้ค่ะต้องใช้เวลาเพราะว่างานบางอันถ้าทำบ่อยๆความบ่อยก็จะทำให้เก่งขึ้นถนัดขึ้นแล้วก็ใส่กลับไปอีกข้างหนึ่งให้ทะลุเป็นลูกกระดุมอันนี้ใส่รูเดียวกันใส่รูเดียวกันแล้วก็กลับมาอีกข้างหนึ่งเอาลงไปอีกข้างหนึ่งได้ไหมคะทำเหมือนกระดุม
1: ดึงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะลงมันจะได้ขึ้นลงไปได
0: ้อันนี้ครูเดือนจะต้องช่วยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเทที่ทำเป็นก็จะต้องมัดกันค่ะอันนี้ครูเดือนจะช่วยมัดให
2: ้ได้มาทำกิจกรรมร้อยพวกลูกปัดกำไรแล้วก็พวกกระดิ่งสำหรับใส่ใช้เสื้อหรือว่าต้มหูอะไรแบบนี้ค่ะ
3: สน
2: ุกมากค่ะแล้วได้สอนหลานด้วยหลานเขาก็ได้ทำกำไรเขาอันนึงสวยจังเลยอ่ะ
4: รู้สึกมีความสุขค่ะแต่ก็เหนื่อยนิดๆค่ะ
2: ดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือแล้วเราก็ได้มาช่วยตรงนี้ค่ะ
5: การทำจิตอาสาสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ดีนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะคะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมรวมไปถึงสามารถใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่ะมาแนะนำให้กับคนที่วัยน้อยกว่านะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดการเรียนรู้กับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำเมื่อตอนที่อายุยังน้อยด้วยค่ะการทำจิตอาสานี้ยังเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในสังคมได้นานๆ นะคะไม่เกิดภาวะติดบ้านติดเตียงติดเก้าอี้รถเข็นเพราะว่าการที่เขาออกมาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงในระดับนึงเลยค่ะผู้สูงอายุควรจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยครบ5หมู่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมเตรียมน้ำดื่มไปดื่มด้วยในระหว่างที่ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหลีกเลี่ยงแสงแดดที่ร้อนจัดๆแล้วก็อย่าลืมนำยาประจำตัวติดตัวไปด้วยค่ะ
6: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชมัยตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกี่ยววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุก

ถึงไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมานานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนหลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรม

การจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำ2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับหนบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวังคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัญชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทโกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกลศรีวัดพระยาหยางกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกา

ดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2569 ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสวดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2569 และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

ชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่เมฆจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ้ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

จังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสหภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสหภูมินี้ก็มักจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสหภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหานภารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโนอาชายาฉันโนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณย์บรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจ

เป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอ่ะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นแล้วใครใจดีอาตมาไปงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันก็มาสายเลือดฝ่ายของพ่อของแม่นะที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกกันก็มาสายพรรคเป็นสมาคมก็มาสายสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็มาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันก็มาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการรู้รูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มแล้วเวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไว้นะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเงี้ยพอลงจากรถเนี่ยเดินพยักหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำอย่างนี้ท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำอย่างนี้มันเงียบผู้ใหญ่บางคนนะฮะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนนะใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดอะแล้วไม่มีใครอยากดูรูปอะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่เป็นผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเพราะได้เปิดประตูรถ

ประตูบ้านเปิดประตูแล้วก็ตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาพทางจิตใจพระพุทธเจ้าใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดเพชรตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดเพชรตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกหลวงเตี่ยครับนิมนต์เทศสองธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็800-900คนแล้วท่านก็แค่อย่างแล้วเขาถวายแกถวายค่าเท่าไหร่เท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันแกจะให้ค่าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่พอต้องเตียนหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศก็แกนี่แหละโอ้โหต้องเตียนบางคนเรารุ่นอย่างมวยคนเรารุ่นเฮฟวี่เวทกับฟรายเวทนางรุ่นเตี่ยนะข้าชอบเทกับแกมันโง่ดีแกถามโง่แล้วหน้าแกก็โง่ไปด้วยข้าเกลียดไอ้คนถามแบบฉลาดเพราะแกถามด้วยความโง่ความอยากรู้ข้าจึงชอบเทกับแกแล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วท่านก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะหรือไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดและไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ท่านจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งปลายหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก่อนมาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวและห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขนาดหลวงปู่ยังไม่อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกทายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้ให้รั้วมันรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วมันถึงเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงอีด้า

มันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับท่านก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วก็หิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อในว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอากาศหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอไปท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์เออท่านคิดเป็นท่านเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่หลวงเตทลายฝ่าหลวงพ่อบุญดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางโชติเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสู่พุทธภิเษกตามวัดต่างๆเคยจะมาเป็นพระสุพุทธภิเษกแล้วท่านน่ะ1พระภิธรรม2มัตติกาบสกุล3สักขะ4พระมาลัย5พุทธภิเษกทุกตำราแล้วบัตรตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธภิเษกเดี๋ยวชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่แต่เนี่ยตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึกเทปคัสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าราชที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสุพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทางปฏิปิทั้งละทางปฏิโมกปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงคาถาพันเนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนก็หลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคล่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญหรือวัดสุทัศน์เนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่ดาจะมาสองครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษสามตำรับสมโภชและเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมขวามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้เราจะพระสัพพิเศษต้องรู้เนี่ยนะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าถ้าธรรมะก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปเพื่อพรีรีฮีทเนี่ยพอจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกอุ้มท่านลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนแต่มาเขาไม่ทราบท่านรู้ที่ท่านฟังว่าหลวงปู่บุญดาท่านมีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีแล้วเตียนท่านกับทำปะเพราะท่านคารุพลท่านนี่ขณะรุ่นเตี๋ยถ้ากับรุ่นเตี๋ยเขาลบแสดงว่าใช้ได้เพราะรุ่นเตี๋ยเคยเป็นอดีตในคณะการสมเด็จสังฆราชวัดพระจตุพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ท่าน
แล้วพระท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญราชท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบนอบหลวงเต๋อบอกถ้าจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นไงอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเต๋อท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชื้อท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพราะจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรของท่านมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้าๆไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาท่านนั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั้นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เขาบอกหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาค้อนไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือสามศอกแก่ๆแล้วท่านสามศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวน้องปูพูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้สองรอบนะท่านนะพอร้องไห้สองรอบและใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างเปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ 1. เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
3: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
4: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
2: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
4: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
2: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
3: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
2: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
4: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
3: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
4: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
2: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
4: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
4: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
2: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
3: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
2: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
4: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
2: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
3: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
2: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
4: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
2: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
4: การลงทุนไปคะ
2: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ1ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า2ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
3: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
2: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
3: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องDLTV 10ถึงช่องDLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแพร่พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระสัทธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพอนานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งแข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแผ่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้ท่านผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงๆเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจาก ลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้นะอ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ลงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะงั้นเจ้าสำนักจะเป็นพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60ลูกการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้ดังนั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลาย เมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนาจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสงบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ย ยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าเกตไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกลับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านน่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้นมันหมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคารวาสให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: อ่ะคิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได
5: ้ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
6: ICO มาแล้ว
7: เปิดขาย
2: ี่ CEO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
3: โอ้โ
1: หโอ้โหเคลิ้มเชีย
2: ร์ ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: แม่มามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
6: กันได้กันได
1: ้ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้ล่ะแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
9: อ่ะไปนะน้องเต้ว
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
10: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3ห่อร้อยเองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือก่อนกำลังสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะ
0: ไม่ซื้อหรอครับนวดนวดไหมนวดนะมานวดเดี๋ยวนวดมาเมื่อยอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่เมื่อย
0: เดี๋ยวจะได้หายเมื่อยแล้วสบายมาผ่อนคลาย
1: นอนไม่พอ
0: นวดมา
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
0: จำผมไม่ได้เหรอพยัคฆ์ร้าย008
1: ฮะ
0: ผมเนี่ยพยัคฆ์ร้าย9942ไง
1: เอ้าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองแขกรับเชิญวันนี้คุณอารัชตะสิงห์จันทร์ทราบมาว่านอกจากงานแสดงแล้วเนี่ยคุณอาก็ยังชอบออกกำลังกายชอบทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยๆเสมอๆเลยถามตรงๆว่าไม่เมื่อยบ้างหรือครับ
0: ไม่เมื่อยเมื่อยก็ไปนวดสบายๆอยู่แล้วว่าแต่ว่าวันนี้008มีภารกิจอะไรให้ผมปฏิบัติเนี่ย
1: แน่นอนครับมาเจอผมต้องมีภารกิจอยู่นี่เลยครับ
2: คุมเรือใบและทิศทางให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์อย่างนี้ผมชอบ
1: เอ้าไม่กลัวเหรอครับ
0: ไม่กลัวภารกิจอย่างนี้ตื่นเต้นท้าทายดีพยัคฆ์ร้าย9942ชอบ
1: แต่อย่างนั้นน่ะวางไว้เลยครับเดี๋ยวเปียกน้ำแล้วตามผมไปพบผู้เชี่ยวชาญเลยครับ
0: ไปเลยครับได้เลยครับชอบเลย
3: พยัคฆ์ร้าย9942คนนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยครับแม้ว่าอายุอานามและรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เขาได้ทำภารกิจที่ท้าทายวัยทองที่คนมักจะมองข้ามไปว่าผู้สูงอายุก็ทำได้
1: เชิญทางด้านนี้เลยต้องเจอตัวจริงเสียงจริงผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ก็คือน้องสายฉิมสวัสดิ์ครับสวัสดีครับน้องครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการเล่นเรือใบเนี่ยฮะว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นอย่างไรบ้างให้สนุกและถูกต้องครับ
4: นั่นสิครับ
5: รู้ไหมคะว่าเรือใบเล่นได้ยังไง
4: ไม่รู้ครับ
5: เรือใบเราเล่นได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องใช้ลมนะคะถ้าไม่มีลมเรือใบเล่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
5: นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ลมนะคะ
1: ครับ
5: เราต้องสังเกตทิศทางลมให้เป็นนะคะว่าลมไปทิศทางไหน
1: ดูยังไง
5: นะคะเวลาเราสังเกตนะคะเราก็สังเกตจากการเคลื่อนที่ของน้ำดูจากธงก็ได้ค่ะว่าลมมาจากทิศทางไหนหรือว่าดูจากสังเกตจากตัวเราก็ได
1: ้
5: พอเรารู้จักลมนะคะก็เรือใบเนี่ยนะคะสามารถแล่นได้ทั้งหมด3ทิศทางนะคะก
4: ็มีสามทิศทางเลยเหรอ
5: ใช่ค่ะมีวิ่งขวางลมทวนลมแล้วก็ตามลม
1: ขวางทวนตาม
5: ใช่ถ้าเราเล่นได้ทั้ง3แบบก็ถือว่าเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือว่าเพ
1: ิ่
5: งได
1: ้
5: เล
1: ่
5: น
1: ครับผม
4: สามทิศทางนี่โอ้ผมจะเล่นได้หรือครับ
5: แต่วันนี้เราเล่นแค่อย่างเดียวนะคะก็คือการเล่นแบบขวางลม
1: โอ้เบสิกไปก่อน
5: ใช่ค่ะเบสิกก่อน
1: แล้วก็นี่อยากจะทราบว่าการเล่นนะฮะกีฬาชนิดนี้อายุมากสุดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร
4: ่นั่นสิครับ
5: ความจริงแล้วนะคะเรือใบก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเราอะค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเรานะ
4: แสดงว่าอย่างผมก็เล่นได้สิครับ
1: โอ้ดูบึ้งบึ้ง
5: ข
1: นาดนี้
5: ใช่เพราะว่าเรายังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนยังไม่แบบเคลื่อนตัวช้าไม่ไหวไม่เหมาะ
1: แล้วจะไหวไหมครับเนี่ยขนาดนี
0: ้โอ้สบายอยู่แล้วครับพยัคฆ์ร้าย9942
1: ย่า
0: สบายอยู่แล้วครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูกันว่าภารกิจของพยัคฆ์ร้ายจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับดูแล้วทักษะนี่ถูกต้องทุกประการไหมฮะ
5: ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเรารอเช็คอีกทีตอนที่

0: ่วงแท็กทีมไวทอง
1: และนี่ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศูนย์ศูนย์เป็ดคุณจะพาผมไปทำภารกิจอะไรเนี่ยผมไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดผมเมื่อยแล้วพาผมไปนวดด้วย
1: นวด
2: ใช่ผม
1: นวด
2: เ
1: ลยครับคือผมได้ยินมาเยอะหนาหูมากกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหักมันจะ
2: มันไม่เป็นไรเลยนวดแล้วมันจะผ่อนคลายสบาย
1: บางคนเดินกลับบ้านไม่ได้เลย
2: โอ้ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปลองดู
1: เดี๋ยวเรื่องนวดไว้ค่อยว่าเอาเรื่องเรือใบก่อนอยากทราบว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: อุปกรณ์เรือใบนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นหางเสือนะคะมีหน้าที่บังคับทิศทางเรือค่ะ
1: ครับผม
3: ต่อไปก็จะเป็นเด็กเกอร์บอร์ดนะคะ
1: เด็กเกอร
3: ์บอร์ด
2: เด็กเกอร์บอร์ด
3: ค่ะมีด้านบางมีด้านหนามี2ด้านนะคะมีหน้าที่กันเรือเซข้างค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อฮะ
3: เราจะใส่ช่องกลางเนี้ยค่ะใส่เสียบเข้าไปให้ถึงขอบสีดำเนี้ยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบูมนะคะ
1: บูม
3: มีหน้าที่ล้างใบให้ใบกลางออกแค่นั้นเอง
2: ครับ
3: ต่อไปก็จะเป็นเชือกปรับแต่งใบนะคะหรือว่าเมนชีท
2: เมนชีท
3: นะคะไว้สำหรับปรับแต่งใบนะคะถ้าอย่างเช่นเรือใบวิ่งได้ก็คือว่าใบต้องทำไมคะใบต้องรับลม
2: ต้องรับลม
3: ใช่ถ้าใบไม่รับลมสะบัดอย่างเงี้ยค่ะเรือก็จะไม่แล่นนะคะแล้วก็ต้องปรับแต่งเชือกตัวนี้ค่ะถ้าสะบัดปุ๊บเราก็ต้องดึงเชือกเข้ามาให้ใบตึงเรือก็จะแล่น
2: ให้มันต้านลมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ตอนนี้พยัคฆ์ไร้ทั้งสองท่านก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเรือใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการบังคับเรือใบกันบ้างครับ
1: เทคนิควิธีการเล่นเรือใบเนี่ยมีอะไรบ้าง
3: อันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปก่อนนะคะ
1: ค
3: เสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งฝั่งตรงข้ามใบนะคะ
1: uh-huh.
3: สมมติว่าใบอยู่ฝั่งนี้นะคะ
1: uh-huh.
3: เราก็จะนั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งตรงข้ามใบเสมอ
1: ครับผม
3: มือที่อยู่ด้านท้ายแล้วก็จับหางเสือนะคะมือที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็จับเชือกเมนชีทต่อไปก็จะเป็นวิธีการบังคับหางเสือถ้าเราผลักหางเสือออกจากตัวนะคะ
1: ครับ
3: โผล่เรือก็จะหมุนเข้าหาลมก็คือหมุน
2: ครับ
3: นะคะลมมาข้างหลังเรา
2: เป็นการบังคับทิศทาง
3: ใช่ถ้าเราดึงเข้าหาตัวก็ตรงกันข้ามก็ไปด้านนี
1: ้
3: หางเสือตรงนะคะเรือก็จะแล่นตรงไปด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลี้ยวนะคะหรือว่ากลับใบเรือนะคะสมมติเราวิ่งไปด้านนู้นนะคะเราต้องการจะกลับมาอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะการกลับใบเรือของเรือใบนะคะมี2แบ
1: บ
3: นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกแค่แบบเดียวก่อนดูนะคะเริ่มต้นนะคะเวลาเราแท็กนะคะหนึ่งผลักหางเสือออกจากตัวค่ะค้างไว
2: ้
3: นะคะเมื่อเราผลักหางเสือออกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือหัวเรือก็จะเริ่มหมุนนะคะ
1: เริ่มเลี้ยวใช่ไหม
3: ใช่ก็จะเริ่มเลี้ยวพอหัวเรือเริ่มหมุนนะคะเป็นทิศทางลมก็จะพัดใบตัวนี้ค่ะย้ายเองอัตโนมัติ
1: ช่วงนี้เป็นช่วง
3: ใช่
1: ก้ม
3: เราก็ก้มรอค่ะรอให้ใบนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน
2: ข้าม
3: ใช่เมื่อใบข้ามไปฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เคลื่อนหางเสือไว้ตรงกลาง
1: มาแล้วมาแล้ว
3: เพื่อให้หัวเรือวิ่งตรงไปด้านหน้าพอจังหวะนี้ปุ๊บเราก็ต้องย้ายตัวค่ะนะคะจังหวะที่เราลุกนะคะให้มือที่จับเชือกดันตัวขึ้นปึ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือหันหลังให้ท้ายเรือมือที่จับเชือกอ้อมมารับหางเสือข้างหลัง
2: คือเราต้องหันหน้าไปทางหัวเรือเสมอใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็มือว่างก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็กลับมาจับอุปกรณ์คว่ำมือเหมือนเดิม
4: ทันทีของพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับเริ่มการฝึกแบบเรือบกกันก่อนนะครับด้วยความตั้งใจครับสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวลีลาท่าทางก็ทำมัดทำแมงใช้ได้เลยครับครั้งที่2ก็ยังดีอยู่ครับแหมทำตามหลักที่ครูฝึกสอนอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับมาถึงทีของพยัคฆ์ร้าย008กันบ้างครับพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราท่าทางยังดูเก๊ะๆกังๆอยู่นะครับแต่ก็สามารถเริ่มทำได้ครับเริ่มคล่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ถึงการลงน้ำจริงกันครับเริ่มต้นที่พยัคฆ์ร้าย008กันก่อนครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำนะครับสำหรับเรือใบไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแต่008ก็ยังทำใช้ได้ครับก็ยังคอนโทรลเรือได้เป็นอย่างดีครับแหมทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างตั้งใจเลยทีเดียวครับตามด้วยพยัคฆ์ร้าย9942กันบ้างครับการเลี้ยวครั้งแรกในน้ำทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถควบคุมทิศทางของเรือใบได้ครับซ้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครูฝึกค่อยๆขยับให้นะครับแหมผ่านไปได้ด้วยดีครับท่าทางวันนี้ภารกิจของเราจะง่ายซะแล้วครับ
1: และภารกิจครั้งนี้ของเราก็คือ
5: ก็คือวิ่งไปที่เกาะนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาที่โป๊ะนะคะหนึ่งรอบนะคะโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือแค่นี้ก็ผ่านค่ะ
0: พร้อมไหมครับ

0: หัวเรือแล้วนะครับไปลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่
1: ยูเทิร์นแล้ว
2: ถูกนะคะอันนี้ขั้นที่1ค่ะปากทางจะออกถูกต้อง
3: ตามสเต็ปเลย
2: ใช่เดี๋ยวดูขั้นที่2รอใบข้ามค
1: ่
2: ะ
1: ท่านซิมือจะหลุดจากเชือกจะหลุดจากหางเสือหรือไม
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: ก้มหัวรอแล้วใบข้ามมาแล้ว
2: ขั้นที่3ก็คือหางเสือ เปลี่ยนมือค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็สามารถกลับหัวเรือได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้ากลับฝั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวดูตอนจอดอันนี้พร้อมจอดหรือเปล่าครับเนี่ย
2: พร้อมจอดค่ะ
1: พร้อมจอดต้องให้พร้อมจอดด้วยนะลงดูซิว่าตอนจอดจะสมูทแอสเซลหรือเปล่า
2: ใช
1: ่โอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยระวังหัวเนี่ยเดี๋ยวผม
2: ไป
1: อ้าวครับตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วสรุปภารกิจทีเข้าเป็นไงบ้าง
2: สำหรับวันนี้นะคะวันแรกนะคะแล้วก็เล่นได้ขนาดนี้นะคะถือว่าผ่านค่ะ
1: เย้
4: ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าภารกิจนี้ตื่นเต้นท้าทายอย่างมากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามไม่พ้นความสามารถของพยัคฆ์ร้าย9942ไม่ได้หรอกครับ
1: ยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูทรายฉิมสวัสดิ์มากมากเลยครับ
4: ขอบค
1: ุณมากครับแล้วช่วงหน้าครับห้องวิจัยไวทอง
5: เราเกิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลอันตรายอย่างไรบ้าง
6: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับวันนี้เราก็กำลังอยู่ในห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับ
6: สวัสดี
1: คร
6: ับอาจารย์สวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย001นะคะและคุณพยัคฆ์ร้าย9942ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงภารกิจที่ได้ทำในวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากพวกคุณทั้งคู่เช่นเคยค่ะ
7: ยักษ์ร้าย9942ภารกิจของคุณในวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากผมรู้มาว่าคุณชอบไปนวดแผนโบราณการแล่นเรือใบในวันนี้ก็อาจทำให้คุณกลับไปนวดอย่างที่คุณเคยชินแต่ผมอยากให้คุณได้ปรึกษากับคุณหมอสิก่อนจะดีกว่า
1: ครับนี่เลยครับผมมีเรื่องมาฟ้องเจอหน้าไม่ได้เจอหน้าชวนผมไปนวด
5: ครับ
1: โอ้บอกว่าสรรพคุณอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็กลัวนะครับว่าได้ยินข่าวมาว่าบางคนก็กระดูกกระเดี่ยวหักไปก็มีกลัวครับผม
6: ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติภารกิจใช่ไหมคะคุณอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการนวดหลังจากการปฏิบัติภารกิจ
1: ภารกิจนี่ชิวๆมาก
6: ชิวมากเลยเห็นบอกว่าทำได้สำเร็จด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลักษณะที่ชอบนวดโดยปกติแล้ว
5: จะนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับก็ทำให้สบายเนื้อสบายตัวดีอะไรประมาณนี้ครับความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้น
6: ถ้าอย่างนั้นนะคุณ008ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าการนวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่นะคะยกเว้นผู้สูงวัยบางคนหรือว่าผู้ป่วยบางรายที่อาจจะมีข้อห้าม
1: ค่ะข้อห้ามด้วย
6: ใช่ค่ะการนวดเนี่ยนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของแพทย์แผนโบราณค่ะ
5: เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะ
6: ใช่ค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนนะคะทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยค่ะก็บอกว่าการนวดเนี่ยมีทั้งการนวดเพื่อผ่อนคลายนะคะการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะแล้วก็การนวดเพื่อรักษาโรค
5: การนวดเพื่อรักษาเนี่ย
6: เป็นยังไง
5: เป็นยังไงครับรักษาอะไรได้บ้างครับ
6: การนวดเพื่อรักษาเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาการปวดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดได้นะคะอย่างเช่นโรคปวดศีรษะบางชนิดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพเนี่ยในบางศาสตร์ก็จะมีความเชื่อว่านวดแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกค่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นอย่างที่คุณอาบอกใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นการนวดอีกประเภทหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการนวดในศาสตร์ไหนหรือว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็จะต้องมีข้อควรระวังใช่ค่ะรวมถึงมีข้อห้ามด้วยนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นในคนที่มีอาการไข้สูงนะคะอย่างนี้ไม่ควรนวด
1: ทำไมล่ะ
6: ค่ะเพราะว่าอาจจะเรายังไม่รู้ว่าไข้จากอะไรแล้วบาง

0: ี่ยไปนวดเสร็จแล้วมีอาการไข้ขึ้นสูงมากขึ้นค่ะเราไม่ทราบว่าจะทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการปวดที่ปวดมากๆหรือปวดเฉียบพลันเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วควรจะต้องรอให้อาการปวดเฉียบพลันเหล่านั้นเนี่ยดีขึ้นซะก่อนแล้วก็คือค่อยไปนวด
1: ครับ
0: เหมือนกับไปทำกายภาพบำบัด
1: ค่ะจะดีกว่า
0: ใช่ค่ะหรือผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะก็ไม่แนะนำให้นวด
1: ไม่ได้เลย
0: ค่ะรวมไปถึงในผู้ที่มีการผ่าตัดนะคะเปลี่ยนข้อต่อต่างๆเนื่องจากว่าการนวดหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณอาเคยไปนวดบ่อยจะมีการดัดย
1: ื
0: ดขาบิดไปบิดมา
1: ค่
0: ะอันนี้เนี่ยในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนข้อต่อข้อสะโพกข้อเข่านะคะดูดรวมไปถึงการใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปนวดเพราะว่าการบิดที่เกินองศาที่เขาใส่ข้อไว้เนี่ยอาจจะทำให้ข้อต่อที่ผ่าตัดไปแล้วทำเสียหายได้
2: คุณหมอครับบางทีเราอยู่บ้านเนี่ยเราเปิดปวดเมื่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีลูกหลานเนี่ยเราจะให้ลูกหลานมาเหยียบให้เราให้นวดให้เรามันจะมีผลที่มีอันตรายอย่างไรบ้าง
0: อันนี้อันตรายสักหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเด็กๆเนี่ยยังไม่มีทักษะในเรื่องของการนวดที่ดีพอนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
3: อย่างนี้นะครับน้องๆทางบ้านนะครับดีใจมากเลย
0: ไม่ต้องช่วยเหยียบแล้วค่ะก็การนวดสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงก็ควรจะอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าค่ะ
3: ครับผมในเมืองไทยนี่มีร้านนวดเราเห็นเยอะมากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าตามแหล่งชุมชนเยอะมีวิธีการเลือกร้านอย่างไรบ้าง
2: นั่นสิครับคุณหมอครับ
0: โดยปกติแล้วสถานประกอบการเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีใบอนุญาตนะคะรวมถึงคุณหมอที่ทำการนวดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการสอบค่ะทดสอบความรู้มีใบประกาศนียบัตรของเขาด้วยค่ะใช่รวมถึงสิ่งแวดล้อมค่ะคุณอาแน่นอนเวลาที่คุณอาไปก็ไม่จะเป็นสถานที่ที่ต้องสะอาดอันนี้เน้นเลยนะคะ
3: อยากให้วิเคราะห์สุขภาพนิดนึงครับ
0: ต้องบอกว่าสุขภาพกายนี่เต็มร้อยมากค่ะเพราะว่าสามารถเล่นกีฬาเรือใบ
3: นี่ครับชิลเลย
0: ใช่ซึ่งต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายเกือบทุกส่วนเลยใช่ไหมคะแล้วต้องมีสมาธิด้วยต้องฝึกทักษะใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเต็มร้อยกับภารกิจที่ผ่านฉลุยในครั้งนี้ค่ะคุณนา
1: ครับขอบคุณครับ
2: เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับ
3: สุดท้ายนี้นะครับทางรายการเรานะครับก็ขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้กับพยากรายนะครับ
0: เก่งมาก
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะฮะรักษาพยากร้าย9942นะครับคุณอารัชตะสิงจันทร์นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณครับ
2: น
3: ี่แหละครับคือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจนี่ไวทีนนะครับ พบกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับรายการพยากร้ายไวทองสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ครับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะสว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะคุณพยากร้าย008และพยากร้าย9942ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงกิจกรรมที่ได้ไปทำกันในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะมิสเตอร์อาร์ก็มีคำพูดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะขอโทษค่ะ
3: ครับผมครับ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับ

0: อะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่า กลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: คุณผู้ชมหลายท่านนะครับก็คงจะทราบว่าวันที่21กันยายนของทุกๆปีนะครับองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศนั้นก็ประกาศให้เป็นวันอัลไซเมอร์โลกนะครับ
1: ค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราเองนะคะก็มีการจัดงานใหญ่ขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเข้าใจโรคอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
0: ซึ่งปีนี้นะครับก็มีคนมาร่วมงานเยอะมากสมความตั้งใจเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆจากคนที่มาร่วมงานด้วยเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ค่ะ

0: มองเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นช้าๆเงียบๆเกิดกับคนข้างๆเราโดยที่เราไม่รู้แล้วเรามาอีกทีนึงอ้าโหให้เป็นอย่างนี้ได้เหรอ
1: เส
0: ีย
1: ทองเข้าหัวเสียหัวให้ค้าง
2: อัลไซเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสมองเสื่อม
3: ก็เป็นโรคสมองเสื่อม
4: การลืมตามวัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
5: พอรู้จักบ้างค่ะค่ะคือที่ตามที่รู้ๆกันคือเป็นโรคสมองเสื่อม
2: อยากเรียนรู้ลูกเพราะว่าว่ามันเป็นยังไงคืออัลไซเมอร์ตาทราบคือฟังมาหลายที่แต่ก็อยากได้เพิ่มอย่างเงี้ยความรู้เพิ่มนะว่าเพื่อจะดูแลตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงจะออกกำลังกายยังไงได้เพิ่มมา
3: อยากฟังเพื่อจะได้ดูแลตัวเองได้ในเบื้องปลายชีวิตของตัวเอง
4: นี่ตัวเองที่มา

0: ังวิชาการในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตนเองอายุมากแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างนั้นคือนี่มีอาการวิตกกังวลเหมือนกันกลัวจะมีอาการแบบพวกอัลไซเมอร์ทีนี้ก็จะมาดูว่าความรู้นั้นเผื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวเองหรือว่าป้องกันได้
1: เรียกว่ามีเพื่อนบอกก็แล้วกันนะ
2: ทราบจากสสสงฆ์ไปเมื่อวานนี้ไปออกกำลัง
3: มีเพื่อนเป็นสมาชิกของชมรมอยู่โทรไปชวนก็เลยลองมาศึกษาดู
1: โอ้ก็คงจะเยอะแยะนะลูกนะคงจะเยอะแยะก็เรื่องได้ประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือได้เอาไปปฏิบัตินะลูกถ้าเผื่อว่ามาเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติมันก็เปล่าประโยชน์ตาก็เอาไปพยายามทำ เรื่องอาหารพยายามทานที่ตามคำแนะนำเรื่องออกกำลังกายได้หลายเรื่องเลยลูกเรื่องออกกำลังกายนี้มีท่านู้นท่านี้ซึ่งเราไม่เคยได้เรียนรู้นะลูกนะแล้วก็การฝึกใช้สมองอย่างว่าออกกำลังกายท่านี้เราได้ใช้สมองข้างนี้ได้ใช้สมองข้างนี้เนี่ยได้ตรงนี้ด้วยไม่งั้นทุกวันจะได้แต่เดินมันก็คือเดินนะลูกใช่ไหมเดินก็รู้จากอาจารย์ที่สอนเมื่อก่อนนี้ที่เรียนรู้มาก่อนว่าเดินก็คือสร้างเซลล์สมองด้วยแต่เราไม่รู้หรอกว่าหลังจากนอกจากเดินแล้วเนี่ยใช้สมองส่วนไหนทำอะไรเราไม่รู้พอได้ออกกำลังกายตามที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่างนี้นะได้ใช้สมองส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้รู้มากขึ้น
2: ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็มีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างมีกิจกรรมเลยนะมีแต่ละห้องให้ฝึกสมองให้ออกกำลังให้ทำอาหารว่าทำอาหารอย่างไรที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้ป่วยทานยังไงถึงจะสุขภาพแข็งแรงนั่นอะไรอาหาร5หมู่เนี่ยมันก็มีตัวหลักๆก็5หมู่แหละมีผักสีเขียวสีแดงอะไรพวกนี้มีผลไม้แล้วเราก็ไม่ต้องทานของหวานมากชากาแฟงดไปได้เลยลืมไปได้เลยก็จะได้ความรู้อีกหน่อยแน่นขึ้นอีกหน่อยบางทีตัวเองก็ลืมเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ลืมอ่ะใช่ไหมแต่มันเป็นลืมช่วงระยะสั้นตอนนี้เราก็ไม่อยากเป็นช่วงระยะยาวไงสงสารคนดูแล
0: มีประโยชน์มากค่ะเพราะนี่เราอย่างที่บอกไปแล้วเป็นความรู้ที่เราป้องกันตนเองแล้วก็ให้ญาติแล้วก็จากการสังเกตเผื่อเพื่อนบ้านมีอาการอะไรเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้หรือว่าชี้แนะได
3: ้ก็คิดว่าจะไปดูแลตัวเองมากกว่าเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็เสียไปเกือบหมดแล้วนะคะไม่มีใครเอาไว้ดูแลตัวเองเพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วค่ะ
4: น่าปลื้มใจนะครับว่างานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยทีเดียว
5: ค่ะเพราะข้อมูลข่าวสารแต่ละวันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเราจะต้องอัปเดตข้อมูลกันอยู่ทุกนาทีเลยค่ะ
4: งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศกันครับจากที่ผมได้ไปค้นหาข้อมูลมานะครับหมอฝนฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมในประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่งจะมีการตื่นตัวกันมาเมื่อไม่นานมานี้เองฮะ
5: ใช่ค่ะคุณยอดถ้าเทียบกับเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักโรคสมองเสื่อมเลยนะคะถ้าไม่มีข่าวของท่านประธานาธิบดีเรแกนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะอัลไซเมอร์ค่ะ
4: ใช่อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะตอนนั้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจหรือตื่นตัวในเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้น
5: ใช่ค่ะจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองนะคะก็มีการก่อตั้งนะคะสมาคมโรคสมองเสื่อมตั้งแต่ในตอนช่วงนั้นเลยนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นแล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยรู้จักภาวะอัลไซเมอร์กันให้มากขึ้นค่ะ
6: ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีประชากรผู้สูงอายุเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจำนวนของผู้สูงอายุเยอะก็จะได้ผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นด้วยเพราะว่าความเสี่ยงของสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุยิ่งคนอายุยืนยาวขึ้นก็จะเจอของพวกนี้เยอะขึ้นมันไม่ได้เป็นมาตอนอายุมากแต่ว่าจริงๆแล้วรอยโรคเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนต้นๆเมื่ออายุมากขึ้นมันก็จะเห็นแสดงอาการออกมาขนาดนี้เนี่ยสังคมไทยเรารู้จักสมองเสื่อมมากขึ้นถ้าเทียบกับ

0: เมื่อ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากค่ะโดยเฉพาะในปีนี้ปี2558สมาคมอัลไซเมอร์นานาชาติก็บอกกับประเทศสมาชิกบอกว่าวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันอัลไซเมอร์โลกเนี่ยทุกทีเราก็จะจัดงานกันในช่วงวันนั้นตอนนี้เราบอกว่าขอเปลี่ยนเลยเป็นจัดงานทั้งเดือนเป็นเดือนอัลไซเมอร์โลกในประเทศไทยปีนี้จะมีหน่วยงานมากกว่า37หน่วยงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์ทั่วประเทศนะทั้งในภาคส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเรื่องของการดูแลเรื่องของการป้องกันเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอันที่หลายฝ่ายมีความร่วมมือร่วมใจกันแทนที่จะปล่อยให้เขาสูงวัยแล้วก็บอกเขาว่าดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายเราก็บอกเขาว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพสมองด้วยเขาจะต้องมีการเข้าสังคมเขาจะต้องมีการทำฝึกต่างๆคิดเลขบวกเลขเขียนอ่านสรุปนะคะเพื่อที่ทำให้สมองเขายังคงกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดและไม่ละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดของเราไม่ดีเช่นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดความอ้วนการสูบบุหรี่ของพวกนี้ล้วนแต่มีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเหมือนกันนะคะนั้นในภาพรวมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงเพราะว่าคนจะเป็นมากขึ้นแต่ในอีกใจนึงก็คิดว่าคนรู้จักสมองเสื่อมเร็วขึ้นมากขึ้นแล้วคนไข้ก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่มือหมอเร็วขึ้นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะหลายท่านคิดว่าสมองเสื่อมพามาหาหมอแล้วจะรักษาให้หายเรารักษาสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่หายมีประมาณสัก 10% ที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเกิดขึ้นจากเรื่องบางเรื่องที่เราแก้ไขได้แต่อีก 90% เราช่วยทำให้ครอบครัวและผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่เป็นภาระต่อกันทั้งทางร่างกายทางอารมณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานที่ต้องต่อไปอีกอาจารย์คนเดียวคงไม่สามารถจะทำให้เกิดสิ่งดีๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับในประเทศไทยเหล่านี้ก็จะมีเครือข่ายหลายส่วนที่จะช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมทุกคนมีส่วนช่วยทำให้สังคมน่าอยู่สำหรับครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยสมองเสื่อมเองถ้าเรารู้จักเขารู้ว่าอาการอย่างนี้เป็นเพราะเขาเป็นโรคเขาไม่สบายเราจะให้อภัยเขาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลไม่ปล่อยให้ลอยไปเฉยๆเห็นคนเดินผู้สูงอายุเดินดุมๆท่าทางแต่งเนื้อแต่งตัวดูไม่เหมาะไม่สมเราก็คิดแล้วว่าเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าปล่อยให้มันผ่านไปต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในเรื่องของต่างประเทศนี่เขาทำกันมากมายในส่วนเรื่องของการดูแลองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติก็มีการรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายเนี่ยช่วยกันที่จะจัดกิจกรรมทำให้เรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยรู้จักกันในทุกๆประเทศมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องของการที่ให้ผู้นำของแต่ละประเทศเข้าใจโรคนี้มากขึ้นค่ะโดยองค์การอัลไซเมอร์นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดให้มีการประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยให้เหมาะสมโดยการจัดประชุมกันที่เจนีวาเอารัฐมนตรีเอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วคุยให้ฟังว่าโรคนี้มีปัญหานะแล้วทางแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ใส่นะคะใส่เรื่องของความคิดใส่เรื่องของนโยบายลงมาทางด้านของผู้นำประเทศทางด้านสายอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทางฝ่ายงานการศึกษาเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าถ้ามีการร่วมมือกันมีการแชร์หรือมีการส่งเปลี่ยนถ่ายความรู้ที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยสู่กันมากขึ้นนะคะสมัยก่อนนี่บริษัทไหนทำอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอให้มีการแชร์ข้อมูลกันถ้ามีการแชร์ข้อมูลกันต่อไปเรื่องของการที่จะมุ่งไปสู่การรักษาเพื่อกันทำให้สมองเสื่อมนี้หายหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หายไปก็น่าจะเป็นความหวังซึ่งค่อยๆใกล้เข้ามาในเวลาอีกไม่ช้านะคะเพราะนั้นทั้งภาครัฐบาลภาคส่วนของเอกชนภาคส่วนของค้าขายเขาก็ช่วยกันที่จะจัดการกับเรื่องนี้เพราะถือว่ามีปัญหา ทั้งด้านสังคมแล้วก็ด้านของการปกครองและเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักหนาทั่วโลก
1: การอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยเขาทำกันอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยจะพึ่งเพียงแต่ยาแล้วก็การตรวจรักษาโดยแพทย์เนี่ยมันจะไม่เพียงพอนะคะ
1: ครับผมส่วนการอบรมจะเป็นยังไงนะครับต้องไปติดตามเนื้อหารายละเอียดจากวิทยากรของเราครับ
3: ก็ในฐานะที่เราทำงานกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนาะเรื่องสมองเสื่อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีความยุ่งยากมากเลยในการดูแลเนาะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการอบรมเนี่ยเพราะเราต้องการให้ญาติผู้ดูแลเนี่ยมีความเข้าใจนะคะในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในการในเรื่องโรคแล้วก็เรียนรู้ในการดูแลนะคะสาเหตุต่างๆแล้วก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์เพื่อนร่วมอะไรเพื่อนผู้ดูแลด้วยกันที่เข้ามาเนาะค่ะจริงๆเนี่ยเราจัดอบรมผู้ดูแลเนี่ยนะคะน่าจะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552ก็ประมาณสัก6ปีแล้วเนาะ6ปีแล้วค่ะซึ่งเป็นมาซึ่งจริงแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราจัดสัก2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเดือนมีนาพฤษภานะคะรอบหลังนี้ก็เป็นเดือนตุลาเนี่ยค่ะที่เราจัดเป็น2รอบเนี่ยเพราะว่าเนื่องจาก เรื่องของสมองเสื่อมเนาะเรื่องอัลไซเมอร์ก็เป็นหนึ่งในสมองเสื่อมนะคะมันมีอะไรเยอะแยะเลยทั้งสาเหตุต่างๆแล้วก็มีการดูแลเยอะแยะไปหมดนะคะตั้งแต่โรคระยะต้นระยะกลางระยะท้ายอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นการอบรมแบ่ง2ช่วงเนี่ยค่ะเพราะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของคนไข้ที่ไม่อะไรโรคมันไม่ก้าวมากนะคะแต่รอบหลังเนี่ยเราจะเป็นเรื่องที่คนไข้เนี่ยที่มีอาการของโรคมากขึ้นทั้งการดูแลจะต่างกันทำยังไงถ้ายังไม่เคยมาเนาะเราจะเข้าอบรมเนี่ยเขาต้องรู้ได้จากไหนใช่ไหมคะมันก็จะมีการรู้จากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นใน Facebook ก็ได้เนาะในเว็บไซต์ของสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะหรือโปสเตอร์ที่ติดอยู่ในรามาธิบดีเนี่ยนะคะแล้วก็บวกกับจากแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมที่เขารู้ก็นั่นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยมาได้หลายช่องทางนะคะก็รับสมัครเข้ามาค่ะแล้วก็ทีมที่บอกต่อกันมานะคะหรือว่าผู้ดูแลเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาจะบอกต่อกันแล้วตอนนี้เรามีเครือข่ายเยอะเลยนะคะซึ่งก็ทำงานเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเขารู้เขาก็ส่งต่อผู้ดูแลเพราะนั้นคนที่เข้าอบรมตรงนี้มาจากทั่วสารทิศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะคะค่าใช้จ่ายในการอบรมเนาะถ้าเอาหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเป็นผู้ดูแลที่เข้าเพราะว่าเราสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ดูแลโดยตรงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอ่ะฟรีส่วนใหญ่เราก็จัดเป็น2วันนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยมีนะคะมีโดยที่ถ้าเราจัดที่นี่นะคะรามาธิบดีก็เป็นซัพพอร์ตเรื่องของห้องประชุมอะไรเราด้วยนะคะหรือเรื่องอาหารเพราะเราทำโปรเจกต์ขึ้นไปนะคะและอีกส่วนนึงเนี่ยก็มาจากสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งก็ให้งบประมาณในการที่จัดทำตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่วนทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้ามาจากสมาคมเนี่ยก็น่าจะได้จากเงินบริจาคด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการที่เรารับเงินมาเนี่ยเพื่อเราสู่สังคมโดยที่ให้กับผู้ดูแลจริงๆที่จะได้รับด้วยนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะกิจกรรมตั้งแต่เขาจะรับความรู้โดยการเป็นยายเนาะส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหรืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมนะคะก็มีทำเวิร์กช็อปนะคะให้เรียนรู้ไปอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีมันมีกิจกรรมอันนึงที่ซึ่งระยะเมื่อวานเนี่ยนะคะช่วงคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สซึ่งคนไข้เนี่ยที่มีอาการมากขึ้นนะคะแล้วพวกนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีเรื่องการให้อาหาร นะคะหรือว่า

ืออะไรต่างๆการไดออกซิเจนทั้งหลายเนี่ยหรือการพลิกตะแคงตัวก็ทำเป็นเวิร์กช็อปนะคะมีการเรียนรู้กันซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มนะคะให้เรียนรู้กันด้วยโดยทำเป็นสเตชันแล้วก็ในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเพราะหลังจากการที่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ยอดมากเลยนะคะเขาทำเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาตรงนี้ค่ะ

0: ป็นคนไข้คุณหมอแล้วก็ทราบติดตามข่าวเป็นอยู่ใน Facebook ด้วยนะคะของสมาคมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งพบคุณหมอก็ยืนยันกับคุณหมอว่ายังไงก็มาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อยากจะมาได้รับความรู้ว่าเผื่อเราก็ไปปรับใช้กับในเรื่องของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองก็มีอายุแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เขารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นแล้วก็มีเป็นแบบชนิดเป็นมากด้วยเราก็กลัวเหมือนกันก็ของอาจารย์นี่จะมาทุกครั้งเลยนะคะถ้าทราบแล้วก็ไม่ติดไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมทุกครั้งค่ะ
1: ก็มันดูก็เป็นวิทยาทานเพื่อดูแลพี่สาวด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเผื่ออนาคตจะเป็นอย่างนี้ก็ถ้าเห็นมีโปสเตอร์หรือโฆษณาติดก็มักจะมานะคะ
2: ก็อยากจะรู้ว่าคนไข้สมองเสื่อมมีอาการอย่างไรแล้วมีวิธีการที่จะชะลอไม่ให้เสื่อมได้อย่างไร
0: ได้ค่ะเพราะว่าความรู้ที่อาจารย์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากท่านอื่นๆที่อย่างครูแอ๋วที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จริงๆก็อ่านแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์เลยแบบอยากจะซื้อไปฝากคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ได้มากอะค่ะเพราะว่าก็ไปดูแลพี่สาวดูแลคนในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่สาวเขาก็จะเป็นแบบมีอาการเพราะว่ากินข้าวแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ทานยาหรือยังถามทานยายังเขาก็บอกว่าทานแล้วแต่ที่จริงเราไปดูที่กระปุกยาแล้วก็ยังไม่ได้ทานอย่างเงี้ยก็ต้องคอยเตือนทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาทำอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ทำเวลาถามว่าใครทำเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ทำ
2: ก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุณหมอก็พูดหลายอย่างนะคะว่าอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมบ้าง
0: ก็คงไปทำเรื่องการบริหารที่ฟังตอนจบนะคะมีการบริหารสมองแล้วก็อาจจะไปเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่แม่จะได้สบายใจว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็จะมีวิธีแบบฝึกสมองก็แบบจีบนิ้วตัวแอลอะไรอย่างเงี้ยที่หมอสอนนะคะก็ว่าจะดูโปสเตอร์อะไรที่เป็นการฝึกสมองไปให้เขาทำดูอย่างนี้ค่ะและที่มีภาพหรือการฝึกสมองที่คุณหมอเขาอธิบายให้ฟังก็เอาไปให้ทำดูค่ะ
0: ก็จริงๆคือรู้สึกเห็นใจนะคะคนที่เขาต้องดูแลคนป่วยมากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักหน่วงอะแต่ว่าเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำด้วยความสมัครใจทำด้วยความรักอะก็ยังบางคนเขาก็อาจจะมีภาระที่ยังดูแลไม่ได้อย่างลูกๆหลายคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คนไหนที่ดูแลได้ก็พยายามใส่ใจแล้วก็มาให้ความรักกับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยนะคะอย่างตอนนี้เริ่มเป็นเราก็รีบดูแลซะก่อนอย่าให้ท่านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะคะ
1: ก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะคะแล้วก็ต้องบรรยายให้ฟังว่าอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้ควรฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ควรใส่ใจกับตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
2: คือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่รู้สึกตัวเขานะคะคนที่ดูแลสำคัญนะคะเพราะว่าจะต้องมีใจเต็มร้อยนะคะเพราะว่าคนอะไรอ่ะ

0: เราต้องรู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะต้องอะไรอ่ะคือตั้งใจดูแลเต็มที่นะคะ
1: ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะครับ
2: ค่ะหมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านนะคะจงมีแรงกายแรงใจนะคะที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปเพื่อจะให้ท่านที่เป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็มีความสุขค่ะ
1: สำหรับรายการปลดล็อกสมองเสื่อมนะครับก็ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้จากวิทยากรแล้วก็ในรายการทั้งหมดนะครับก็จะทำให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์จากรายการครับ
2: รวมทั้งประสบการณ์ที่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนำมาแบ่งปันนะคะก็น่าจะช่วยปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
1: ครับติดตามรามาชาแนลกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสถานีที่มีแต่สาระและก็ความรู้ที่จะทำให้สุขภาพของผู้ชมนั้นดีทั้งกายและใจครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิต Rating

ตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ญใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้เรามาซ่ากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคตลาดแห่งนี้อยู่ที่พัทยานั่นเองและกวนซ่าที่จะมาบุกตลาดกันในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือกอล์ฟเบญจพลกับคุณหมอหมูอาจารย์ทันตแพทย์หญิงนุชนาถโอปิลันส่วนแขกรับเชิญนั้นเขาเป็นถึงพระเอกในตำนานหากพูดชื่อไปแล้วทุกคนจะต้องรู้จักยอดชายเมฆสุวรรณ
2: คือต้องบอกว่ายอดชายเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยท็อปไฟท์ของเมืองไทยเป็นพระเอกที่งานเยอะมากแล้วหนังที่เล่นนี่นะคุณหมอหนังรักหนังบูหนังผีหนังเต็มไปหมดเลยทุกแนวหนังสมัยก่อนจะมีเป็นแบบหนังอะไรที่แบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรเงี้ยหนุมงหนุมานต้องคนนี้นะต้องคนนี้เป็นพระเอกหนุมานเจอไอ้มดแดงหนุมานเจออุลตร้าแมนหลายๆคนอาจจะไม่เคยดู
3: หนุมานกินยำไข่มดแดง
2: ไม่เกี่ยว
1: คุณผู้ชมทราบกันไหมครับว่านอกจากอายอดชายจะเป็นพระเอกระดับซูเปอร์สตาร์แล้วปัจจุบันคุณอายังเปิดพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานทุกชิ้นที่เห็นนี้คุณอาทำเองกับมือเลยครับ
2: อาครับเห็นบอกอามีมิวเซียมด้วยเหรอ
3: ก็ฮะทำไว้เพราะว่ามีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกเมื่อถึงเวลาก็จากไปแต่ก่อนจากไปเนี่ยเราควรจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากบนโลกใบนี
2: ้โอ้ยังไงอ่ะ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยหลวงปู่ชอบพาไปขุดศพเราก็เห็นกองกระดูกพเนินเทินทึกเราก็เลยถามหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับแล้วผมต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นทุกคนเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้หมดเราก็เกิดความสงสารตัวเองว่าเฮ้ยเกิดมาแล้วแค่นี้วะไม่ได้เว้ยมันต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากกว่านี้นี่แหละเป็นที่มาของการทำพิพิธภัณฑ
2: ์ของอาละหละเป็นงานปั้นป่ะ
3: มันมีหลายแบบอะจิตรกรรมประติมากรรมดรอยิ่งแล้วก็ผลงานทางด้านการ
2: ก็คือทั้งปั้นทั้งวาด
1: ก่อนที่จะไปเที่ยวตลาดน้ำสี่ภาคกันเราจะมาพูดเรื่องโรคในวันนี้กันก่อนต้องบอกเลยว่าโรคนี้ผู้สูงอายุเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือโรคช่องปากนั่นเอง
4: ที่เราพบบ่อยนะครับก็จะมีเรื่องกลิ่นปากนะครับแล้วก็ฟันโยก
5: พวกฟันล้มเหงือกล้นก็มีค่ะเคยปวดฟัน
6: ก็ต้องแปรงฟันนะครับ
4: สำหรับแปรงสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
5: ต้องใช้แบบนิ่มๆบ้างค่ะ
7: ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดก็จะเข้าพบแพทย์เลย
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่า
4: ซ่า
6: ครับผม
2: ผู้สูงอายุนี่เขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะไหมครับ
8: ก็คนไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาไปเจอหมอฟันแล้วก็แบบว่าปล่อยจนมันเรื้อรังพอมันสะสมก็คือเป็นก็เยอะเหมือนกัน
2: นะครับเดี๋ยววันนี้ถามเต็มที่เลยนะ
3: ได้เลย
2: มีหมออยู่ข้าง
3: ๆมาขูดหินปูนผมนะ
2: ใครจะขูดหินปูนในรายการโถมิติใหม่ของวงการทีวีเหรอ
3: แฟนเขาบอกว่าผมเนี่ยหินปูนเยอะเขาพาไปขูดหินปูนฉีดยาให้ผม2เข็มยาชาโอ้โห2วันนั้นหน้าผมหน้าด้านไป2วันเลยเดี๋ยวนี้เรียกไปขูดหินปูนผมไม่เอาแล้ว
2: กลัวจริงๆแล้วไม่ดีเนาะ
8: ไม่ดีค่ะควรยังควรไปอยู่ค
3: ่
8: ะ
3: เดี๋ยวกลัวแล้วหน้าด้าน
1: ตลาดน้ำสี่ภาคสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นี่ได้รวบรวมของดีของเด่นทั้ง4ภาคไว้ในที่เดียวบรรยากาศภายในตลาดมีกลิ่นอายแบบไทยๆให้เราได้สัมผัสกันตลาดน้ำสี่ภาคจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับรับรองว่าถ้ามาที่นี่จะเที่ยวทุกภาคภายใน1วันได้อย่างแน่นอน
2: ไปภาคแรกก่อนนะฮะหรือไปภาคพิสดารก่อนครับ
3: ภาคพิสดาร
2: ไปภาคอีสานก่อนเลยพอเราเข้ามาโซนนี้นะครับเขาก็จะบรรยากาศเป็นแบบอีสานงานหัตถกงหัตถกรรมอยากได้อะไรเราก็ต่อราคาเขาเขาไม่ให้เราก็
3: ไม่เราก็เอา
2: ผมชอบตลาดนี้นะครับเขาจะอะแดปต์ให้มันแบบอยู่ร่วมกับสมัยอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรที่มันร่วมสมัยอยู่ในแทรกอยู่ตามพวกโซนของภาคต่างๆ
8: มีทั้งเก่าทั้งใหม่
2: ใช่คุณหมอเคยมาเดินไหมที่นี
8: ่ยังเลยค่ะ
2: ยังเลยคุณอาครับ
3: ครั้งแรกคร
2: ับ ผมชอบอันนึงที่ค่อนข้างเก๋คือว่าเขาจะมีเหมือนอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารตามเรือตามอะไรอย่างเงี้ยครับได้ฟีลลิ่งของตลาดน้ำสมัยก่อนเขาก็จะจอดอยู่ริมทางแล้วก็ซื้อทานกันไป ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปัญหาในช่องปากของผู้สูงอายุกันแบบเอาให้ลงลึกไปเลยเพราะว่าคุณอานี่ข้องใจมากนะครับ เพราะอาไม่เป็นอะไรไงดูสิสุขภาพฟันดีอย่างนี้มันมีโรคอย่างนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรฮะ
8: ถ้าเกิดในผู้สูงอายุนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้งานในช่องปากเรามานานฟันของเราเนี่ยมันก็สึกได้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของฟันสึกฟันกร่อนหรือว่ามีโรคเหงือกก็จะแบบว่ามีการร่นได้บ้าง
2: ก็เกี่ยวกับการใช้งานของเราใช่ไหม
8: ด้วยค่ะ
2: แล้วก็การแปรงเช้าเย็นด้วย
8: ด้วยค่ะ
2: ผิดวิธี
8: อาจจะผิดวิธีมาตลอดชีวิตก็มีค่ะ
2: คุณอาแปรงฟันยังไงครับสะบัดสะบัดอย่างที่เขาบอกไหมฮะ
3: ก็
2: น้อยนะผมว่าคนไทยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ครับใจร้อน
2: ถูไว้ก่อน
3: ใจร้อนตอนนี้อายุ77แล้ว
8: ค่ะ
2: แต่ยังแข็งแรงไง
8: ใช่ดูแข็งแรงเลยค่ะ
3: สาเหตุที่ฟันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องดูแลมันไม่ใช่ว่าปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามน้ำเป็นต้นว่าเพื่อนกินเหล้าเขาชวนกินเหล้าก็กินไปสูบบุหรี
2: ่
3: นะฮะไปกินมันทำไมเหล้าอ่ะ
2: คุณหมอฮะอย่างที่คุณอาพูดมาอย่างเงี้ยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรพวกเนี้ยมันมีผลกับฟันเราด้วยป่ะ
8: มีผลค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่นะคะ
2: โอ้โห
8: เพราะว่าบุหรี่เนี้ยมันจะทำให้สุขภาพในเรื่องของเหงือกเนี้ยสูญเสียไปแล้วก็เป็นโรคปริทันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยเรื่องบุหรี่เนี้ยถ้าเกิดเวลาเจอคนไข้ก็จะบอกว่าที่จริงงดได้อยากให้งดลดได้อยากให้ลด
3: ผมมีอยู่วันนึงนะพอดีไปเห็นลุงแก่ๆคนนึงกำลังปิ้งลูกชิ้นอยู่เราก็ไปสวัสดีครับลุงผมซื้อลูกชิ้นหน่อยนะแล้วก็มามองหน้าบอกเฮ้ยเฮียนไม่ได้เหรอเอ้าไอ้ซานเหรอไอ
2: ้ผมเพื่อนกัน
3: เพื่อนกันผมไหว้เข้าไปแล้วฟันหักฟันหักหมดปาก
2: ฟันไม่เหลือเลยผมก็ดูแก่ไปเลยไงเสียบุคลิก
3: แก่หมดเลยแก้มตอบขนาดตรงนี้หน้าที่เคยแต่งตึงเนี่ยนะนูนๆมันเพราะว่าถ้าฟันหลุดไปเนี่ยอนาโตมี่ตรงนี้มันจะพลุบเข้าไปเลย
2: เห็นไหมคุณผู้ชมฟันสำคัญมากนะอยากดูแลช่องปากต้องประพฤติตัวยังไง
8: หลักๆแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนอกจากทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงแล้วเนี่ยก็คือให้ใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็ด้วยบางคนเนี่ยจะแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงลิ้นส่วนที่2ก็คือว่าอาหารค่ะอาหารที่ทานก็อยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์พวกโปรตีนอาหารที่มีแคลเซียมต่างๆแต่ทีนี้อาหารที่มีโทษเช่นอาหารที่เป็นพวกที่มีกรดพวกน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะคะของเปรี้ยวๆพวกนี้มันก็กัดก่อนฟันได้เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
8: ค่ะส่วนที่3ก็คือว่า

0: ในเรื่องของการที่ว่าเราควรที่จะพบทันตแพทย์เนี่ยเป็นประจำทุก6เดือนเพราะบางทีพอคุยกับหลายๆท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเออไม่รู้นะว่าแบบต้องเจอหมอฟันทุก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่รูทีนเราไปเช็คสุขภาพอะค่ะ
1: ของคุณอานี่พบหมอ
2: ก็6เดือนครั้งนึงบางทีก็ไปขุดหินปูนเพราะว่าหินปูนเนี่ยหมอบอกว่ามันเป็นต้นเหตุของเรื่องเหงือกใช่ไหม
0: ใช่ค
2: ่ะก็เลยต้องไปเช็คเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการปวด
1: ที่นี่คือชาวต่างชาติจะมาลงเยอะเพราะว่ามาที่เดียวแล้วเขาได้เห็นวัฒนธรรมของ4ภาคเลย
2: ทุกภาคเลยมาที่เดียวจบเลย
1: เฮ้ยมีมวยทะเลไปดูเร็วไปดูเร็วไปดูเร็วเริ่มแล้วนี่ทั้งคู่และดูเธออยู่แล้วนี่สองมาต่อเลยฮะเครื่องร้อนแล้วยังไงตีกับไฟแดงต่อยครับต่อยครับต่อยมันมีคนหาเลยนี่ครับสำคัญมาก
0: ก็เสียใคร
1: น้ำเงิน
0: งั้นเอาแดง
1: นั่นแหละ
0: แดงสู้
1: เอาให้หนักชนะตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับมีป้อนนมแพะเอาละฮะคุณอาเลี้ยงครับคุณอาเลี้ยงบุญ
0: มันโดดแรงมากเลย
1: พอแล้วให้เด็กๆบ้างเด็กๆกินเยอะๆจะได้โตๆอ้าวลูก
2: กินไป
1: โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณคุณอาด้วยครับ
2: ครับ
1: นี่ไง
2: เจริญพรโยม
1: ได้บุญและตังก็ไม่เสียด้วยดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหน
3: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5นาที
1: ฮะหมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีก
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
5: ลับมาซ่ากันต่อกับเดี๋ยวพี่กอล์ฟจะพาอายอดชายและคุณหมอหมูไปหาอะไรกินที่ภาคใต้กันสักหน่อยบอกได้เลยว่าร้อยจังวู
1: ้เอาละฮะเรามาภาคใต้นี่เราขายไม่ได้คือชาชัก
2: ชาชัก
1: นี่นี่กำลังชักอยู่เลยนี่นี่อย่างอื่นได้ไหมชักอย่างอื่นได้ไหมโอเลี้ยงชักได้ไหมไม่ได้อะอะไรได้อีกอะโกโก้ชักต้องเป็นนมเหรอแล้วอะไรบ้างอะ
2: ชามบ้างเดี๋ยวจะช
1: าเดี๋ยวจะชาชักให้หน่อยนี่แหมมันจริงๆเว้ยโอ้ยออกทีวีด้วยถ้า6ขึ้นมาล่ะโอ้ยตายกว่าจะชงได้แก้วหนึ่งเวียนหัวแทนเหลือเกินอ่ะนี่อะไรฮะ20เฮ้ยทีมงาน20ไว้เฮ้ยอาเลี้ยงอีกแล้วเกรงใจอาพวกเรานี่จริงๆเลย
2: ไม่เลี้ยง
1: เดี๋ยวสิโรตี
6: จ
1: ้
6: าม
1: าภาคใต้ก็ต้องกินโรตีเอาโรตีอะไรกัน
0: เอาเป็นมะม่วงค่ะ
1: เอามะม่วง1เอาอะไรคร
2: ับทุเรียน
1: โอ้โหน่าทานอันนั้นอะไรอ่ะ
6: ทุเรียนค่ะ
1: เราใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยใช่ไหม
6: มันเป็นทุเรียนกวน
1: ค่ะทุเรียนกวนเฮ้ยเข้าท่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ฮะ50นี่ครับครับเชิญครับมะม่วงก็50เหมือนกันมั้ย
2: จ้าได้
0: อร่อยค่ะ
2: ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ผมทานข้าวผมต้องแปรงฟันทุกครั้งหรือทานอะไรปั๊บผมต้องกลับไปต้องแปรงฟันแต่ตะกอนมันไหม้ครับ
1: ของคุณอานี่เริ่มรู้สึกว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องแบบแปรงเช้าเย็นหรือว่ากลับบ้านต้องแปรงนี้เริ่มสักอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 60เนี่ยเริ่มแล้วนะ
1: อันนี้เริ่มช้าไปไหมหมอ
0: จริงๆก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่บอกว่าตั้งแต่วัยทำงาน
1: คุณหมอครับทีนี้ผู้สูงอายุควรจะใช้แปรงสีฟันต่างจากวัยอื่นไหม
0: โดยทั่วไปนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกับวัยกลางคนทั่ว
1: แข็งแข็งก็ได
0: ้
1: เหรอ
0: ไม่ควรค่ะที่จริงเราควรที่จะใช้แปรงขนนุ่มเวลาตอนที่เราไปเลือกเสือค่ะลองเอานิ้วเนี่ยรูดดูก็ได้ค่ะว่าให้เอาอันที่มันดูนุ่ม
1: ๆเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูหนังตะลุง มาภาคใต้ก็ต้องดูหนังตะลุงนี่เลยนั่งอยู่พอดีเลยกำลังแกะสลักเลย
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชุด

0: เท่าไหร่
1: พูดราคา 8,000 บาท
2: กางเกงน่ะ 1,800 ได้ไหม
1: เป็นงานหนังวัวตอกมือครับพี่
2: อ๋อเหรอหนังวัว
1: ใช่ครับ
3: แล้วอันเล็กนั่นเท่าไหร่อ
1: ันเล็ก350บาทครับ
2: สีนี่มันใช้สีอะไรลงอ่ะ
1: คือถ้าเป็นสีทองเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นสีเคลือบหนัง
2: อ๋อเป็นพ่นเอาใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสีแบบนี้จะเป็น

0: ลวงปู่ทำนายว่าผมต้องไปขายเงากินผมก็คิดว่าผมต้องไปเล่นหนังตะลุง
1: จริงป่ะอา
0: จริงแต่แล้วพอถึงที่สุดมันก็มาขายเงากินเพราะผมชอบเขียนนะก็สนใจฮะสนใจอ
1: ย่างนี้ถือว่าสวยงามนะ
0: สวยสวย
1: งานฝีมือเลยเน
0: า
1: ะ
0: ละเอียดละเอียดดีมากเลย
1: คนที่มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะฮะแล้วก็เห็นว่าฟันก็แบบไม่ได้แบบสำคัญอะไรกับชีวิตเรามากบอกโทษให้เขาฟังหน่อยถ้าไม่มีฟันคุณจะเป็นยังไง
2: ก็คือใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของฟันนะคะก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการบดเคี้ยวถ้าเราไม่มีฟันการบดเคี้ยวของเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยอาหารเราก็จะทำงานหนักขึ้นส่วนที่สองก็คือในเรื่องของความสวยงามเพราะว่าเราต้องออกสังคมอยู่เนาะถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะขึ้นถ้าเกิดเราออกสังคมแล้วแบบว่าฟันหลังอะเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าเป็นฟันหน้าเราก็จะรู้สึกละว่าในเรื่องของการออกสังคมอาจจะขาดความมั่นใจแล้วก็ส่วนที่สามที่อยากจะเน้นก็คือในเรื่องของการออกเสียงสมมติว่าเราจะพูดตัวอะไรดีคะตัวฟอฟันฟอฟันถ้าเราไม่มีฟัน
1: ต้องใช้ฟัน
2: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะปิดมันจะปิดลมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงด้วย
1: โอ้โหก็คือเสียบุคลิกภาพเยอะมากเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้วย
1: แล้วถ้าเกิดไม่มีฟันแล้วมันมีฟันปลอมมาช่วยนี่มันมีหลายชนิดไหมฮะหรือว่ามันก็เหมือนกันหมด
2: จะต่างกันค่ะโดยหลักๆนะคะฟันปลอมเนี่ยจะมี2ชนิด
1: พอพูดถึงฟันปลอมนะฮะคุณหมอก็มีตัวอย่างให้เราดูเลยอันนี้อะไรยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ก็คือฟันปลอมจะมีฟันปลอม2ชนิดหลักๆเป็นแบบถอดได้กับติดแน่น
1: ถอดได้คือถอดเมื่อไหร่ก็ได้
2: ใช่ค่ะสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ถ้าเป็นแบบถอดได้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นฐานโลหะจะเป็นฐานโลหะแบบนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบพลาสติกถ้าเป็นแบบพลาสติกเนี่ยความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าเวลาตกมันจะแตกง่ายกว่านะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยจะแข็งแรงกว่าส่วนมากจะเป็นแบบว่าถาวรแต่ว่า
1: ถาวรหมายความว่ามันฝังไปกับปากเราเลย
2: ไม่ค่ะคือไม่ฝังแต่หมายความว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่ใส่เป็นแบบพลาสติกมาแล้วช่วงหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่ามันมีความหนาแล้วก็ไม่ชอบในเรื่องของความหนาของฐานมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะจบด้วยสิ่งที่เป็นถาวรก็คือจะจบด้วยการที่เปลี่ยนเป็นโลหะ
1: เอาง่ายๆนะผู้ชมคะคือถ้าหากว่าเป็นพลาสติกเนี่ยเหมือนมันเกะกะปากเรามากกว่ามันต้องมีฐานให้สวม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กมันจะแบบมันจะกระชับกว่า
2: ได้กว่า
1: โอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมพาไปภาคเหนือต่อนะฮะภาคนี้เขาก็จะตกแต่งแบบว่ามีพวกตุงตึงมีล่มเนี่ยนี่ข้างหน้าเขาจะมีแบบเป็นพวกแกะสลักสบู่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลาแค่ไหนฮะ
3: ถ้าทำสีอะไรก็ประมาณ5 นาที
1: ฮะ
2: 5 นาทีเองเหรอคะ
1: หมอบอกว่าเร็วกว่าขูดฟันอีกพี่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกสุขภาพฟันบ้างไหมครับ
3: มีครับ
1: อ้าวถามเลย
3: ฟันเนี่ยมันคอนมันปวด
2: พบหมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะ
3: 2 เดือนกว่าครับ
2: แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณหมอฟันเขาตรวจเขาว่าไง
3: บ้างเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขูดเฉยๆครับ
2: ใช่
1: มันโยกขนาดไหนครับ
3: มันก็โยกแบบว่า
1: จะหลุดแล้วล่ะ
3: คานจะหลุดแล
0: ้
3: ว
0: เขารักษารากฟันให้
3: ครับผม
0: แล้วมีโอกาสหายไหมหมอ
3: ครับผมถามหมอบอกว่ามีโอกาสหายแต่เราต้องรักษาให้ดี
1: นี่บ้าบอคุยอยู่แป๊บเดียวดูสิ
2: เสร็จแล้ว
1: มาเป็นดอกละดีไม่ส่งสีทองมาให
3: ้ชมพูครับชมพู
2: ทีนี้เมื่อกี้เป็นแบบถอดได้แล้วเนาะทีนี้ก็คือจะมาเป็นแบบติดแน่นถ้าเป็นแบบติดแน่นนะคะก็จะมีเป็นแบบว่าสมมติว่าฟันซี่หนึ่งของเราเนี่ยมันผุรอบด้านอยู่นะคะแล้วก็ซี่อื่นเนี่ยยังดีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของครอบฟันก็คือกรอผิวฟันแล้วก็ไปเข้าไปห้องแลบแล้วก็ทำออกมาอันนี้คือครอบฟันแต่จะมีอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าเป็นสะพานฟันสะพานฟันก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นสะพานโดยที่ฟันตรงกลางเนี่ยมันหายไป
1: ครับ
2: กรอบผิวฟันเนี่ยซี่ข้างเคียงแล้วเสร็จแล้วก็คือทำเป็นแลบมาแล้วก็ครอบลงไปก็จะมีฟัน3ซี่เหมือนเดิมข้อเสียก็คือเราต้องกรอบผิวฟันของซี่ข้างๆเพราะฉะนั้นพอในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีว่าทำเป็นรากเทียมก็คือเวลาที่เราสูญเสียฟันไปแค่1ซี่เราก็จะทำเป็นรากเทียมขึ้นมา
0: ก็ต้องเจาะกระดูกเข้าไป
2: แต่อันนั้นต้องอาศัยการผ่าตัดเพื่อที่จะฝังตัวรากเทียมลงไป
1: เฮ้ยขนลุกเห็นป่ะต้องดูแลฟันให้ดีนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับผมก็พาคุณหมอกับคุณอามาทานอาหารเหนือกันปกติได้ทานบ่อยไหมครับคุณหมอ
2: เป็นครั้งคราวค่ะ
1: ชอบอะไรปกติถ้าเกิดทาน
2: ปกติชอบกินไส้อั่ว
1: คุณอานะครับ
0: หมดเลยอาหารเหนือเลยชอบทั้งหมด
1: ชอบหมดเลยอย่างสมัยก่อนเนี่ยอานี่ถือว่าเป็นคนที่ภาพยนตร์เยอะมากนะเป็นร้อยๆเรื่องนะเคยถ่ายภาพยนตร์ภาคเหนือสักกี่เรื่อง30 เรื่องถึงไหมภาคเหนือ
0: โอ้ยถึงนะ
1: ถึงโอ้โห
0: เกี่ยวกับทางเหนือเนี่ยเยอะมาก
1: แล้วสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงอ่ะ
0: เครื่องบิน
1: ก็มีบินไปลงแล้ว
0: ไปเครื่องบิน
1: ก็เร็วแบบนี้เหมือนกัน
0: ก็เครื่องบินแอสโตรเนี่ยใบพัดเนี่ย
1: อ๋อเหรอ

0: ปุ๊บงี้นะ
1: มีอยู่วันนึงก็จะไปถ่ายหนังที่เชียงใหม่แหละพอเครื่องบินขึ้นปั๊บนะเราก็ชอบไปนั่งตรงที่ใบพัดมันหมุนนะ
0: ฮะชอบฟัง
1: เราชอบดูมันหมุนตอนนั้นมันไปด้วยสักพักเดียวหมุนไปมันชักอ่อนลงอ่อนลงแล้วใบพัดนั้นมันหยุด
2: เหรอคะลุ้น
1: เราก็เลยบอกแอร์โฮสเตสบอกนู่นๆไอ้ใบพัดหยุด
2: ทำไงคะ
1: แอร์ก็ไปบอกกัปตันเอาเครื่องลง
0: คุณหมอเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหม
2: ไม่เคยไม่อยากเคยด้วย
3: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เป็นแฟนคลับ
0: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
5: ความสนุกของรุ่นใหญ่พาซ่ายังไม่หมดนะครับเพราะตลาดน้ำ4ภาคไม่ได้มีแค่เที่ยวชม4ภาคเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดถ้าอยากรู้ว่ามันคือที่ไหนเราไปทราบพร้อมๆครับ
0: อันนี้ที่เรานั่งอยู่เขาเรียกว่าเรือสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับต้องบอกว่าเรือลำนี้มีจุดเด่นพิเศษก็คือว่ารั่ว
2: ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
0: ขอมีฮะด้วยว่ายน้ำแข็งไหมครับ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยว่ายไปกลับ10รอบแป๊บเดียว
0: โอ้โหสุดยอดว่ายน้ำแบบว่าว่ายไปเองเลย
1: ไม่ยกมือว่าย
0: ตรงที่เราจะไปนี่นะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านวิถีไทยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมครกกันที่นั่นถามว่าพิเศษตรงไหนผมบอกเลยก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะนั่งเรือไปทำครับผม
2: อันนี้ก็พิเศษแล้วค่ะ
0: ครับผมโอเคเขามีข้อเสียบ้างไหมครับไอ้ฟันปลอมเนี่ย
2: ถ้าเกิดสมมติเป็นฟันปลอมแบบถอดได
0: ้
2: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ก็จะรำคาญ
0: มันหลุดง่าย
2: คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดอย่างเช่นสมมติว่าถ้าใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ไปทานข้าวอาหารกลางวันข้างนอกถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็ต้องเข้าห้องน้ำละแล้วก็ต้องถอดออกมาล้างละแต่เมื่อเทียบกับถ้าเกิดเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นเราถอดมาเองไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องถอดแต่ว่าเราก็คือแปรงฟันทำความสะอาดหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้ว
0: ฟันปลอมเขามีอายุของเขาไหมฮะ
2: ขึ้นอยู่กับการดูแลของตัวคนไข้ด้วย
0: โดยเฉลี่ยครับ
2: โดยเฉลี่ยที่จริงถ้าดูแลได้ดีๆเนี่ยก็ใช้ไปได้ตลอดชีวิตคือการดูแลเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวฟันปลอมมันจะไม่ผุก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของครอบฟันยังไงมันก็ยังอยู่บนเนื้อฟันตัวฟันของเราอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ผุตามขอบได้เหมือนกัน
5: และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับหมู่บ้านวิถีไทยที่นี่เป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาดูวิถีชีวิตแบบไทยๆซึ่งวันนี้เราได้พี่ต่ายมาพาทัวร์ที่นี่กันครับ
6: ครับด้านแรกนี้ครับจะเป็นลักษณะการเล่นนะครับในสมัยโบราณนะครับจะไม่ว่าจะเป็นยิงหนังสติ๊กธนูหรือหน้าไม้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะชื่นชอบมากเพราะเป็นการเล่นสมัยโบราณครับเชิญนะครับนะข้างในเราจะไปดูกระเอียงคอยาวของเรานะครับผมลูกค้าก็สามารถที่มาถ่ายรูปคู่กับเราได้นะครับ20บาทเยอะขนาดนี้ลูกค้าบอกผ่านมาบอกเลยยังไงก็ซื้อ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณอามาแล้วคุณหมอมาแล้วไปลองทำเลยครับเข้าไปซะดีๆแม่สอนหน่อยแม่สอนหน่อยเราใช้มือตอกไม่ได้เหรอแม่ใช้มือตอก
7: ไม่ร้อนใจร้อน
1: แล้วอ๋อนี่ใช
7: ่ตอกแบบนี้ง่าย
0: ตอนนี้หยอดเรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันสุกแม่ปีนี้อายุเท่าไหร
7: ่65ค่ะ
0: แม่มีปัญหาเรื่องฟันไหมครับนี่คุณหมอจากรามา
7: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลยทำจริง
7: จริง
0: มีปวดไหม
7: ไม่ปวด
0: มีโยกไหม
7: ไม่โยก
0: แปรงฟันมีเลือดไหลไหม
7: ไม่มี
0: โอเคมาแค่กันให้เสร็จไปแข็งแรงจนไม่รู้จะยุยังไงเอ้ยคุณหมอไข่นกกระทาเราทานเยอะๆมันอันตรายกับสุขภาพไหม
1: ทานมากเหรอ
0: คอเลสเตอรอล
1: ไม่ได้เราไม่ได้เปลือง
0: เขาบอกคอเลสเตอรอลมันสูง
1: ใช่สูง
2: ก็ถ้าอายุมากขึ้นก็อย่าเพิ่งทานเยอะ
1: เท่าไหร่
7: เท่า20ค่ะ
0: แต่ที่2กระทงก็เท่าไหร่40
7: 40
0: แหมฝรั่งแล้วด้วยรับเลยให้เงินพระเอกครับ
2: เราม
0: ากับป๋าเน่ขอบคุณอาครับ
2: เรามากับป๋า
0: สบายเต็มที่เพราะอาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเลิกรายการเก็บทีเดียว เราทำความสะอาดเขาเหมือนฟันเราจริงๆไหมครับ
2: วิธีใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟันปลอมถอดได้เราต้องเอาออกมาถอดมาล้างอยู่แล้วเวลาที่ถอดออกมาล้างเนี่ยฟันของเราก็แปรงแต่ถ้าเกิดตัวฟันเทียมอันนี้ค่ะก็คือว่าใช้แปรงสีฟันของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นลักษณะขนแปรงที่อ่อนนุ่มนะคะตรงนี้เนี่ยจะใช้ตัวยาสีฟันของเราก็ได้แต่ว่ายาสีฟันเนี่ยต้องเป็นแบบครีมแบบเนื้อละเอียดจะมียาสีฟันบางประเภทที่เป็นเนื้อใสๆถ้าเกิดเนี่ยตัวผงในนั้นนะคะเวลาที่เราแปรงทุกวันเนี่ยมันจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนกับตรงพลาสติกตรงนี้ได
1: ้คือถ้าตัดปัญหาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะต้องไม่สูญเสียฟันคืออย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี
0: ่ย้อนกลับไป
2: นะคะถ้าอันนี้เป็นแบบถอดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นแปรงฟันทำความสะอาดเหมือนปกติได้เลยแต่เน้นว่าควรใช้ไหมขัดฟันด้วยโดยที่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นแบบสะพานฟันนะคะเราเอาไหมลงข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องสอดด้านข้างซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นตัวพวกไหมพิเศษหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ฟอร์
1: ถ้ามีหินปูเยอะๆเนี่ยใช้ไหมขัดหม้อ
2: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปโดนเหงื่อ
0: หัวหมอก็จะไปโดนเหงื่อใครจะกล้าไปขัดวันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะฮะนี่มีเต็มเลยสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ป้าทิพย์อายุเท่าไหร
8: ่58ค่ะ
0: อุ้ยจริงป่ะ
8: ค่ะ
0: เฮ้ยจริงดูสาวอยู่เลยอันนี้ไฮไลท์มาเหรออ
8: ันนี้ของจริงตัวจริงค่ะ
0: โอเคแต่เจี๊ยบ1แก้วครับอาน้ำหน่อยครับ
1: ไม่เอาดีกว่า
3: อุดหนุนแฟนคลับก็ได้นะนี่เกินแฟนคลับ
1: แล้วชื่ออะไร
3: ค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
3: คุณยอดชายค่ะ
0: ไม่ใช่อันนี้กรุงศรีวิไลเปล่า
3: คุณยอดชายเมฆสุวรรณค่ะ
1: สาเหตุที่ผมไม่กินเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรฮะ
1: เบาหวาน ตอนที่อายุ26กว่ามีผู้ชายมาจีบเยอะไหม
8: ก็ไม่จีบแล้วค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วค่ะ
1: แต่งอายุเท่าไหร่
8: แต่งงานอายุ18ปีตอนนั้นเป็นแฟนคลับอยู
1: ่ตอนนั้นดูเรื่องอะไร
8: ดูตั้งแต
1: ่หนึ่งในดวงใจดูป่ะ
8: โอ้ดูค่ะ
1: ทีแม่ปิงดูป่ะ
8: ก็ดูค่ะ
1: ย่อยกระล่อนดูป่ะ
0: ถามว่าเรื่องไหนอาเล่นแล้วตายครับคำถามนี้มีมูลค่า 1,000 บาทครับนับถอยหลัง5 4 3 2 1หมดเวลาครับ
8: น่าจะไม่ได้ครับยอมเสียสละ
0: ยอมเสียสละไปดีกว่าขอบคุณครับไปดูเดี๋ยวคิดตังค์ไปดู
1: เท่าไหร่เนี่ย
0: เดี๋ยวทีมงานมันจ่ายคุณอาครับคุณหมอครับวันนี้มาเดินเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างครับ
1: สนุกดี
0: คืออย่างคุณอาเนี่ยอยู่กับงานศิลปะเยอะออกมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้เจอมุมมองอะไรใหม่ๆบ้าง
1: ได้รับความรู้สึกอะไรแปลกๆบ้าง
0: นะฮะ
1: เดี๋ยวก็กลับไปเป็นพลังในการทำงานได
0: ้คุณหมอนะครับ
2: ก็ดีค่ะบอกว่าได้ออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาที่เนี่ยดีนะคะมาที่เดียวแต่ว่าได้4ภาคเลย
0: เอานี่ขอบคุณมากๆนะครับคุณอาและคุณหมอขอบคุณครับไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการของเรานะครับมาดูซิว่าครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
9: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับพามาดูร้านนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นฮะคือที่เห็นอยู่นี่ไอศกรีมนะครับแต่เขาทำเป็นผลไม้นั้นๆเลยถ้าเกิดใครชอบแนวแบบว่าไอศกรีมที่เป็นกลิ่นผลไม้มาลองดูแต่สำหรับเรา3คนนั้น
1: พอแล้ว
0: ก็พาไปให้ดูเฉยๆแบบ
2: ขอเป็นมะม่วงแล้วกันค่ะ
0: แล้วหมอไปกัดของเขาจ่ายตังค์ยัง
2: ขอบคุณมากครับ
0: เอาขอบคุณด้วยว่ะกัดไม่จ่ายอ่ะเน
1: ี
2: ่ยไม่มีตังค์นะคะอายอมไหมคะ
1: คุณหมอทานนะครับ
4: คุณใหญ่พาซ่า
10: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:05 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
11: พลังแสงทะลุมิติ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ข้าวเจริญพรผู้สนใจผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายจริงๆแล้วนั้นในโลกนี้มันพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธเรื่องโลกเลยนะโลกก็คือธรรมชาติก็เรียกว่าสมมุติจัตสัจจะนะจริงโดยสมมุติทุกอย่างเป็นสมมุติก็แต่ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงโดยสมมุติถ้าจะบอกว่าเดือนนั้นปีนั้นมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันถ้าสมมติว่าเราไม่สมมติกันเนี่ยนะแล้วจะเรียกยังไงจะพูดยังไงมันอยู่ในโลกนี่คือสัจธรรมคือความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะสมมติสัจจะก็คือวันเดือนปี24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เราก็ปนุษย์เนี่ยเป็นคนกำหนดนะแต่ว่าเรากำหนดว่า24ชั่วโมงก็นะ1เดือนก็30วันอะไรประมาณนี้ทุกอย่างนั่นน่ะชื่อคนหรือสถานที่ต่างๆแม้แต่ตัวหนังสืออะไรต่างๆก็สมมุติขึ้นมาหมดนั่นแหละแต่ทุกคนต้องยอมรับในนี้นี่ก็เรียกว่าสมมุติสัจจะทุกอย่างเลยนะหมายทุกอย่างต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ว่าต้นไม้ชื่อนี้ต้นนี้ชื่อนี้ก็พวกเราน่ะสมมุติจะสังเกตดูที่ว่าสมมุติไม่เหมือนกันไงสมมุติจะไม่เหมือนกันแม้แต่ภาษาก็สมมุติคำนี้เป็นอย่างนี้คำนี้ต้องใช้อย่างนี้งี้ก็ยังไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละภาคแต่ละประเทศก็ต่างก็สมมุติขึ้นมาแล้วก็ยึดตามนั้นอันนี้ก็เราสมมุติสัจจะอันนี้เราไม่ได้นั่นเลยนะพุทธเจ้าท่านก็จัดเป็นปีนึงเนี่ยนะมี3ฤดูนะ3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแต่ฤดูจะมี4เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พุทธเจ้านะตรัสนะชิมโหชิมหันเหมันวัดสาอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละก็เรียกว่าสมมติสัจจะจริงโดยสมมติจริงๆแล้วสิ่งใดที่เราผ่านมาเราพยายามทุกคนก็พยายามนะเราพยายามที่จะพัฒนาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีให้เป็นบทเรียนก็ได้ว่างั้นเถอะปัญหาต่างๆหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้เป็นบทเรียนก็ได้นะไม่มีผลนะมีผลนะถ้าตั้งสัจจะมีความจริงใจเนี่ยในการที่จะทำอะไรสิ่งใดเนี่ยนะมันมีผลหมดยกตัวอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างเงี้ยงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างเงี้ยเขาก็สามารถยังทำได้บางคนก็นะเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะบางองค์นี่เลิกงดบุหรี่ตอนออกพรรษานะเข้าพรรษาสูบบุหรี่แต่ไปงดตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นมันนานกว่านี่ตั้ง9เดือนในพรรษาแค่3เดือนเองอย่างนี้นะเลิกงดไปงดมาก็เลิกได้เลยเนี่ยก็เรียกสัจจะอันนี้ก็เหมือนกันการปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆให้มาเป็นครูมาทบทวนดูว่าปีนั้นเดือนนั้นเราทำยังไงผลนั้นเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันเป็นครูเป็นอาจารย์นี่ดีอย่างมากเลยนะพวกเรานะอย่างยกตัวอย่างที่อาตมาเคยชอบพูดบ่อยนะแต่ไม่ได้พูดในสาธารณะเท่าไหร่หรอกนะอย่างที่เรื่องราวต่างๆที่เราปีนึงๆอย่างเงี้ยตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงโอ้ตอนเป็นเด็กเราก็ไปหลงตอนเด็กๆเล็กๆคาร่วงกี้ก็หลงพ่อหลงแม่ฉะนั้นแหละอยู่กับอกพ่อแม่ห่างพ่อห่างแม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วว่างั้นเถอะพอเด็กโตขึ้นมาหนึ่งสักนิดหนึ่งสองขวบสามขวบอ้าวก็เริ่มแล้วทีเนี้ยเริ่มมีของเล่นนะเริ่มมีของเล่นก็ไปติดของเล่นอ้าวพอโตขึ้นมาอีกเจ็ดขวบแปดขวบก็มีของเล่นแปลกใหม่เยอะทีเนี้ยเป็นของเล่นของเด็กโตเลยทีเนี้ยเด็กเราก็ไปยึดอีกเราไปยึดสิ่งนั้นอีกนะพอเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เริ่มที่จะเลิกเล่นของเป็นที่เป็นของเด็กอีกไปยึดในความบันเทิงเรื่องเริงในเรื่องของเพศในเรื่องของวัยในเรื่องของเพื่อนฝูงอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเรานะแล้วก็พอพ้นจากวัยหนุ่มวัยสาวมาแต่งงานก็เอาอีกแล้วก็ไปหลงในลูกในหลานอีกแล้วทีเนี้ยหลงในกับสามีภรรยาในการประกอบธรรมอาชีพทีนี้ไอ้ของที่เหมือนเดิมเอามาทำได้ไหมตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเอาของเล่นที่ตอนที่เราหลงกันจริงๆตอนเป็นเด็กนะมาเล่นเอาไหมก็ไม่ได้ไม่เอาและตอนนั้นน่ะทำไมเราเนี่ยทำไมถึงยึดมันเป็นชีวิตจิตใจของพวกเราลองพิจารณาดูนะพ่อแม่บอก
ยังขอโทษนะยังยกปัจจุบันเนี้ยเล่นเกมเล่นโทรศัพท์เล่นเกมกันอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะติดโทรศัพท์นี่นะอย่างเงี้ยนะถ้าพ่อแม่บอกให้เลิกบอกให้หยุดมันจะขัดเคืองมากๆเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราพ้นวัยนี้ขึ้นไปเราวัยประกอบประมาอาชีพแล้วก็คนที่เขาตั้งใจที่จะดำรงชีวิตจริงๆนะคือประกอบธรรมะอาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเออมันก็ยังหลงอยู่ดีนั่นแหละแต่มันก็ยังหลงในการประกอบธรรมะอาชีพมันเป็นธรรมชาติต้องทําเกิดมาไม่มีใครที่จะไม่ต้องทําเห็นไหมพวกเรามันก็ผ่านไปอันนี้มันเป็นธรรมะยังไงเป็นธรรมะตรงที่ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราก็ยึดอย่างนี้เนาะเราก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเรานะคิดว่าสิ่งนี้เป็นชีวิตจิตใจของเราสิ่งนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนเราคิดเราเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวนี้อ้าวมันก็พ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปเออแล้วอาจารย์พูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราติดอะไรอยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้เราคล้องอะไรเราติดอะไรอยู่เราหลงอะไรอยู่นะถ้าเราหลงสิ่งอะไรเรารู้สึกว่าเออมันติดมันชอบอยู่เนี่ยก็แสดงว่าอ๋อเรานะมันหลงมันอะไรหลงเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละเออแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงความรู้สึกโอ้ยมันติดมากๆอย่างเด็กเล่นของเล่นเงี้ยจะติดมากๆเลยนะห่างไม่ได้แล้ววางเถอะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงอ้าวไม่เอาแล้วไร้สาระแน่พอมันพ้นไปแล้วถึงรู้พ้นไวหน่อยนะแต่เราไม่อยากจะให้ติดไปตามไวไงเราจะมองข้ามช็อตไปเลยเราติดอารมณ์อะไรเดี๋ยวนี้เราติดความรู้สึกปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราหลงเราชอบอยู่เนี่ยนะก็มองจนมองข้ามไปเลยอ๋อเดี๋ยวมันเป็นเพียงความหลงเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้นะครับตกลงก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำงานด้วยความที่ไม่มีอะไรเป็นพันธะนะอันนี้สิ่งที่ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงว่าเออมันเป็นช่วงขณะท่านว่าช่วงขณะเนี่ยช่วงขณะว่างั้นเถอะนะทีนี้พิจารณาถึงเรื่องของที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้เลยว่าโอ้ปีนี้เราจะพยายามปรับปรุงได้หมดเลยนะพวกเรานะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดอยู่แล้วตั้งใจที่จะทำอะไรมันสามารถที่ทำได้นะโดยเฉพาะทุกวันนี้อาตมาจะชอบพูดว่าเออคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้รับการศึกษาเหมือนทุกวันนี้เนี่ยคนมีการศึกษามากมันน่าจะมีความสุขมากมันน่าจะแก้ไขปัญหาได้มากกว่าในคนยุคก่อนใช่ไหมล่ะเพราะมีปัญญานี่รู้มากเรียนมากนี่อันนี้ให้ลองพิจารณาดูนะแล้วเอ๊ะคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันนี้อันไหนทุกข์มากกว่ากันเนี่ยเออไอ้คำว่าทุกข์มากทุกข์น้อยนะมันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าหมายถึงปริมาณจำนวนคนนั่นนะอันไหนมันทุกข์มากกว่ากันเออสมัยก่อนนี่อันทุกข์ยากทุกวันนี้เอาไฟดับลงดูดิโอ้ยทุกแล้วอย่างนี้นะเดี๋ยวทั้งร้อนทั้งไอ้คนที่เล่นไอ้ติดโทรศัพท์นี่ยิ่งทุกง่ายอย่างนี้นะไฟมาเฮ้เลยนะฮือเลยนะดีใจอย่างนี้นะนั่นแหละจะได้ความทุกง่ายนะทุกง่ายมากๆนะรถมีแอร์ก็ทุกเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราไม่มีหรอกไม่มีแอร์เนี้ยนะทีนี้การที่จะปรับปรุงแก้ไขต่างๆก็เป็นครูนะเป็นครูได้จริงๆนะพวกเรานะเป็นครูต่อไปฉันจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนั้นแล้วคืออันไหนที่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเราทุกข์เฉพาะตอนทำพอทำเสร็จแล้วมันก็ยังมาทุกข์ตอนภายหลังไงเอออันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าปัจฉาดปฏิโดกตังเพราะว่าความชั่วย่อมแผดเผาในภายหลังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเออเราจะพยายามให้มันฝังใจจับเจ็บใจแค้นว่างั้นเถอะแค้นกับความไม่ดีนะนี่อันนี้ก็เรียกว่าปรับปรุงแก้ไขใหม่เหมือนกันทุกอย่างธุรกิจการงานก็เหมือนกันอันไหนที่ว่าเอ๊หาจุดปกพร่องไงเราปกพร่องตรงไหนนะถ้าเราอุดรูรั่วตรงนั้นเออเราใช้จ่ายไม่ขอโทษนะอันนี้ก็พูดอีกแหละพูดของเดิมๆนั่นแหละไปพูดที่ไหนใครก็ขำกันทั้งนั้นแหละขำยังไงสั่งของมันสั่งง่ายไงทุกวันนี้เออสั่งจากโทรศัพท์พอสั่งมาเนี้ยเอาเข้าไปแทบทุกวันนั่นแหละของเก่าได้ใช้ไหมของเก่าก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะนะของเก่าก็ไม่เอาออกของใหม่ก็เอาเข้ามันก็รกทีเนี้ยไม่ใช่รกธรรมดานะเออเสียค่าใช้จ่ายโดยไร้เหตุอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์ภายนอก
นะทรัพย์ภายในก็เหมือนกันนะอันไหนปัญหาที่มันทำให้เราทุกข์เราเกิดความวิตกกังวลไม่ก้าวหน้าในเรื่องของการประกอบสมาอาชีพมันเป็นสิ่งกีดขวางว่างั้นเถอะมันเป็นขวากหนามมาขัดขวางเราไม่ให้เราไม่เจริญนะอันเนี้ยอารมณ์ต่างๆเนี้ยพยายามอย่าไปสนใจใส่ใจเรื่องข้างหน้ายังอีกเยอะแยะมากมายนะก็เคยเขียนกลอนไว้อยู่กลอนหนึ่งอยู่ว่าสิ่งใดพ้นก็ให้ผ่านตามการเถิดใช่ไหมอย่าให้เกิดตามมาล้าสมัยเรื่องอื่นๆที่ดีมีถมไปอย่าใส่ใจไปคิดอนิจจามาเริ่มต้นกันใหม่ในวันนี้ทำชีวิตมีสุขสุดล้ำค่าอย่ามัวมองครองจิตติดอุราจงนำพาด้วยธรรมนำสุขเอ่ยใช่ไหมมันก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าจะมาบวกลบคูณหารนะพวกเรานะถ้าไปสะสมอารมณ์สะสมเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ไปปล่อยวางเลยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับสิ่งของนั่นแหละนะสิ่งของเราก็เข้ามาอยู่เรื่อยแต่เราไม่เก็บกวาดทั้งทีเราไม่ชำระทั้งทีนะมันก็จะรกไงมันจะรกรกก็เป็นไงมันทำความสะอาดได้ไหมมันทำความสะอาดไม่ได้อย่างนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันเอาเข้ามาแล้วก็ให้เห็นตามนั่นแหละก็เห็นตามที่มันเห็นตามธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะพวกเรานะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ผ่านไปแล้วอาหารการกินอะไรลิ้นสัมผัสต่างๆเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนะสัมผัสก็หายสัมผัสก็หายแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องมนุษย์นี่แหละเรื่องของพวกเรานี่แหละอยากจะให้พวกเรานี่เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเห็นเนี่ยทำไมมันไม่เป็นธรรมชาตินะเอามาปรุงแต่งไงไอ้ตัวใจนี่แหละที่สำคัญนะธรรมชาติเขาเนี่ยแสดงให้ดีอย่างดีมากแล้วธรรมชาติเขาในยุติธรรมที่สุดแล้วเห็นก็ผ่านไปแล้วได้ยินก็ผ่านไปแล้วเหมือนอย่างเงี้ยได้ยินพูดอาจารย์พูดไปปั๊บก็ได้ยินก็ผ่านไปแล้วนะแต่ธรรมะไม่ค่อยให้มันผ่านเร็วนะธรรมะนี่นะได้ยินให้ผ่านไปเลยแต่ว่าเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยไม่อยากให้ผ่านเอามาเก็บมาคิดมาค้นใหม่ว่างั้นเถอะให้มันหลอกหลอนมาใช้คำว่าผีสิงหรือว่างั้นเถอะผีสิงแล้วก็ผีก็ออกนี่นะผีสิงเข้ามาแล้วผีก็ออกนี่นะจริงๆแล้วธรรมชาติเขาสร้างอย่างถูกต้องหมดเลยนะถ้าพวกเราเห็นอย่างนั้นนะนึกถึงตอนปีที่แล้วก็ได้นึกถึงตอนหลายๆปีก็ได้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้เราเคยเสียใจมากมายไหมเคยไหมโอ้มีแล้วผ่านมาไหมล่ะก็ผ่านอยู่ดีอย่างนี้นะเราเคยดีอกดีใจเราเคยมีความสุขใจไม่มีผ่านมายังผ่านงี้นะเดี๋ยวนี้ที่มันเกิดเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันก็จะผ่านเหมือนกันนะมันก็จะผ่านเหมือนกันนั่นแหละปีใหม่เดือนเก่าเดือนใหม่มันผ่านไปหมดเลยนะอย่าให้กลับมาหลอกล้ออีกอย่ามาเรียกผีลูกผีหมายถึงว่าคำว่าผีหมายถึงคนตายแล้วนะอย่าเรียกลูกขึ้นมามันหลอกล้อคือเรื่องราวต่างๆนานามันผ่านไปแล้วอย่าขึ้นมาอย่ามาคิดให้มันหลอกล้อแล้วให้มันทำให้ตัวเองเนี่ยวิตกกังวลหวาดกลัวปัญหาต่างๆนะทั้งดีทั้งไม่ดีนะทั้งดีทั้งเฮ้ยไม่ให้คิดเลยดีมันก็จะหงอยหายอีกไงกลับมาเถิดวันวานเนี่ยแม่ยินเขาได้ร้องเพลงหรือกลับมาเถิดวันวานยังหวานอยู่เนี่ยเมื่อวานวันวานยังหวานอยู่อย่างนี้นะที่จริงมันธรรมชาติหมดเลยนะพวกเรานะเพราะมากเลยคำสอนพระพุทธเจ้านะอารมณ์เกิดขึ้นก็หายอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไม่ได้หมายถึงพูดถึงเรื่องของเอาปริยัติมาพูดนะหมายถึงเรื่องจริงนี่แหละนะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเที่ยงก็หายไปแล้วเกิดขึ้นตอนเย็นก็จะหายไปแล้วอย่างนี้นะนี่คือธรรมชาติไม่ต้องเรียกผีลุกไม่ต้องมาปลุกให้มันตื่นขึ้นมาหลอกล้ออีกมันจบไปแล้วธรรมะเขานะมันธรรมชาติอยู่แล้วสมบูรณ์เอามากๆดีๆนั่นเองมันจบไปแล้วนะแต่คนเราไม่ให้มันไม่ให้จบเหมือนที่พระสิทธิสารบอกว่าเปิดภูมิใหม่ความเว้าแห่งหลายคือเปิดประเด็นอย่าต่อความยาวอย่าไปหาอย่าไปต่อเขาไปเปิดประเด็นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาเรื่องเก่าๆนั่นมานั่นนะเห็นไหมปัญหากันนั่นนะโอ้ยเรื่องเก่าๆปัญหาต่างๆนั่นนะที่ทางโลกก็เป็นทุกวันนี้ในการบริหารอะไรก็แล้วแต่นั่นนะเรื่องเก่านั่นแหละมาพูดนั่นนะเรื่องไหนล่ะเรื่องเก่านั่นเห็นไหมอย่าต่อความยาวอย่าสาวความยืด
คือมันจะต่อคำกันจะหาเรื่องกันทีนี้เปิดคำว่าเปิดหมายถึงเปิดประเด็นยังไงอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปยกมาพุทธเจ้าท่านมีนะมีวินัยหมดดึงนะสำหรับอธิกรณสมถะการระงับอธิกรณ์นะด้วยการเหมือนกับแล้วไปเลยไม่ต้องไปหาผิดเอาถูกก็เรียกว่าเหมือนกับไอศิลาทับหญ้านะไม่ต้องมาลือพ้นอีกว่างั้นเถอะเอาสิกรรมให้กันเถอะเหมือนกับพระองค์ทรงที่พระองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่วัดปาริไลยกะนั่นน่ะสาวกนะทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละไม่ลงรอยกันทีเนี้ยทำมักกะถึกกับวินัยทรถกกันเรื่องเล็กๆเล็กน้อยเองนะพวกเรานะนั่นแหละแต่ไม่ยอมกันต่างคนก็ต่างว่ามีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์ฉันก็มีลูกศิษย์เยอะหมายถึงนักเทศว่างานเธอนักเทศกับพระวินัยกับนั่นทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเรื่องเข้าห้องน้ำนะอันนี้ท้าความฟังนิดนึงเรื่องเข้าห้องน้ำนะเราพระทำมากระถึกนี่นักเทศแต่ว่างานเดินเข้าห้องน้ำก่อนเราเขาห้ามเขาท่านวินัยท่านห้ามเอาน้ำขังไว้ในนั่นนะห้ามเก็บน้ำขังไว้ในอะไรนะภาชนะนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันจะมีตัวแมลงไปตัวสัตว์ตัวไอ้ยุงนะมาไข่มาทำเป็นลูกน้ำอย่างเงี้ยแต่คนต่อไปก็ไปใช้น้ำที่มีตัวสัตว์จะเป็นอบัติปัจจิตีอย่างเงี้ยเออทีนี้ไอตอนเอาไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเองนะไม่ได้เก็บเหลือน้ำไว้เนี่ยเป็นอบัติทุกกฎเฉยๆนะแต่ถ้ามีลูกน้ำลงไปเนี่ยถ้าไปใช้น้ำตอนเป็นอบัติปัจจิตีนู่นนะคือใหญ่ขึ้นมาพระวินัยทรเข้าไปทีหลังเข้าไปเห็นอ้าวพระอาจารย์ทำไมยังเก็บน้ำไว้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาบัติไม่ใช่เหรออย่างนี้เนี่ยก็มาโจทย์กันเรื่องเล็กน้อยนี่แหละพระเจ้าห้ามไม่ฟังพระเจ้าก็เลยเสด็จไปอยู่ป่าเรไรยกะนะที่พวกเราเห็นช้างมาอุปถัมภ์นะเห็นลิงมาอุปถัมภ์นั่นแหละก็เลยป่าเรไรยกะคือช้างเรไรยกะชื่อเขาเนี่ยนะปยาช้างชื่อเรไรยกะอันนี้ก็นี้

0: จากหมู่พวกเหมือนกันหมู่พวกทะเลาะกันเหมือนกันก็เลยมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือแก้ไขกันไม่ได้คือยอมความกันโดยไม่ต้องเอาเรื่องกันแล้วก็วันนี้ก็ยังมามีไกล่เกลี่ยกันเลยนี่ทางกฎหมายก็มีให้ไปไกล่เกลี่ยกันยอมความกันอย่างเงี้ยนะรอมชอมนะยอมความกันอย่างเงี้ยนะไกล่เกลี่ยมีเดี๋ยวนี้บ่อยๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้ นะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยกันเนี่ยนะพวกเรานะการให้อภัยกันมันสุดมันดีมากๆเลยนะนะอาตมาไปเป็นนักมวยมาก่อนนะการต่อยมวยกันเนี่ยถ้าเราเป็นอาวุโสหมายถึงอายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยอายุน้อยกว่าเขาเวลาเขาต่อยเสร็จเขาจะก้มกราบกันเลยนะพวกเรานะมันรู้สึกปลื้มปีตินะมันมีความสุขใจสำหรับคนที่เห็นแล้วก็สำหรับคนที่ทำด้วยนะนักมวยก็ไม่อยากจะต่อยกันหรอกความเครียดแค้นไม่มีหรอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของเขาเฉยๆที่จะต้องทำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะพวกเรานะอันนี้สำคัญการอาฆาตมาร้ายนี่ไม่ดีเลยนะนั้นนี่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงก็ให้นึกถึงประสบการณ์เก่าๆนั่นแหละอันไหนไม่ดีก็เคลียร์ทิ้งไม่เอาว่างั้นเถอะอย่าไปใส่ใจสนใจนะเพราะว่าเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นมันโอ้อีกเยอะแยะมากมายที่กว่าที่เราจะจบนี่นะมันมีอีกเยอะถ้าเรายังไม่เจ็บอยู่เนี่ยนะช่างเขาเถอะอย่างเงี้ยช่างยังไงช่างไว้โกรธครั้งนึงก็เจ็บไว้มีปัญหาครั้งนึงก็เจ็บไว้เอามาคบหมกขบมาคิดอีกแต่คนป่วยเป็นโรคนี่ในพวกคิดมากนะพวกเราคิดเรื่องเดิมๆนะเอาแต่เรื่องเดิมๆมาคิดมาค้นนะเอาถ้าปีใหม่ก็พยายามตั้งใจใหม่อีกพยายามจะตั้งใจใหม่อีกมันสามารถที่ทำได้อยู่แล้วให้มีสัจจะในตัวเรา
1: อันนี้จะตอบปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จนะจะไม่เกิดการท้อแท้กับประสบผลสำเร็จก็ให้มองเห็นธรรมชาติให้เห็นรอบข้างเราบุคคลรอบข้างเรานะยังไม่ใช่เฉพาะรอบข้างแม้แต่ตัวเราที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่เด็กเลยเรามีช่วงไหนที่พวกเราติดขัดอย่างนั้นตลอดไปไม่เป็นเด็กมันก็จะมีช่วงที่ติดขัดบ้างเออมีความสะดวกบ้างคือหมายถึงว่าโชคดีบ้างโชคไม่ดีบ้างว่างั้นเถอะทีนี้ทำยังไงถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะทำใจตั้งใจทำงานทำการจริงๆเนี่ยนะเออมันไม่มีคำว่าไม่มีผลสำเร็จนะไม่มีเลยถึงแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะมันจะประสบผลสำเร็จแน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเราตั้งแต่มีแต่ไปติวอกชกตัวเฉยๆโดยที่ว่าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามีอุปสรรคต่างๆอันนั้นแสดงว่าเรานี่ท้อถอยนะแต่ถ้าตั้งทำไม่จริงๆนะเดินทางอีสุดเซนจะถอยหลังอีคนซานั่นแหละตายให้ตายนะคุณในข้าวหย่องวาหารเห็นไหมต้องทำให้มันเต็มที่ก่อนทำให้มันเต็มที่เลยหมายถึงการงานในทางโลกนะมันเป็นเต็มที่แล้วสิ่งที่มันจะได้มันอาจจะไม่ได้ตอนนี้เคยเห็นพวกเขาไปถ่ายสารคดีไหมเขาถ่ายเป็น10ปีเออถ่ายเป็น10ปีเลยนะแต่พอออกเสร็จแล้วนะพอมาขายทีนึงเป็นไงทีเนี้ยรวยเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ตอนทำเนี่ยโอ้โหเจออุปสรรคอะไรมากมายก็ลงดูที่ไปดูสัตว์คลอดลูกเขามีไปอะไรไปตั้งกล้องในลึกๆที่ลึกๆอย่างเงี้ยแม้แต่นกแม้แต่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปถ่ายไปตั้งกล้องโอ้โหนานกว่าจะได้นะแต่ตอนทำนี่มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายพอสำรวจแล้วก็โอ้ผลตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะให้ดูบุคคลรอบข้างด้วยให้ดูภายนอกด้วยว่ามีใครเนี่ยประสบผลสำเร็จทั้งหมดหรืออย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราทำแล้วเต็มที่แล้วนะมันไม่เกิดผลสำเร็จอะไรมันก็เป็นไปแล้วนะได้เราได้ทำไปแล้วที่จริงมันได้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีเลยนะทำอะไรถ้าทำจริงๆด้วยสุจริตนะให้ทำงานในทางสุจริตเนี่ยทำจริงๆเนี่ยไม่มีเลยยิ่งด้วยความขยันด้วยความมันเนี่ยไม่มีเลยที่จะไม่ประสบผลสำเร็จถ้ามันจะท้อแท้ในระหว่างก็ให้นึกถึงว่ามันมีใครเหรออย่างนี้นะมันมีได้เหรอว่าใคร

ผสมสำเร็จทั้งหมดอย่างนี้นะนะมันก็มีคนที่ไม่ผสมผลสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทั้งนั้นทั้งหมดไม่คือไม่มีสิ่งนี้ก็คือตายเลยไม่มีนะถ้าเราคิดเอาแต่ความท้อถอยคิดเอาแต่ความไม่น้อยเนื้อต่ำใจอย่างเงี้ยนั้นเราว่าเราแพ้แล้วเราแพ้ตั้งแต่แพ้ตัวเองแล้วว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราทำจริงๆนะทำตั้งใจทำจริงๆจังๆอย่างเงี้ยเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแต่ที่ก่อนที่เราจะทำเราก็รู้แล้วไม่ใช่เลยว่ามันจะผลมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นอย่างที่เราว่านนะแต่มันต้องใช้การใช้เวลาบ้างแค่นั้นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรามันเป็นเส้นทางที่อาจารย์ชอบพูดไงว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นทางเดินการเดินทางเดินทางมันก็จะมีวิ่งได้เต็มที่ก็มีวิ่งช้าก็มีหรือว่าหยุดก็มีหรือว่าชะลอก็มีหรือว่าหยุดเลยอย่างเงี้ยนะนะแต่ก็หยุดชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองแต่เราก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงที่หมายปลายทางเห็นไหมให้เอาการเดินทางนะให้เอาการเดินทางรถยนต์นี่นะการเดินทางเส้นทางรถยนต์นี่นะเป็นตัวอย่างว่าโอ้มันก็มีวิ่งได้สะดวกบ้างมันก็วิ่งได้ไม่สะดวกบ้างมีชะลอบ้างขึ้นเขาชะลอลงเขาชะลอโค้งก็ชะลอมีด่านก็หยุดมีอุบัติเหตุก็จอดรถเสียก็ต้องหยุดแต่ว่าก็หยุดซ่อมไม่ใช่ว่าเราต้องนอนอยู่ตรงนั้นหรือว่าอยู่ตรงนั้นหรือว่าตายตรงนั้นเลยนะเราจะต้องผ่านไปอยู่ดีเราจะต้องผ่านไปให้ได้อยู่ดีอย่างงี้อันนี้คือเป็นธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้นะทีนี้จะพูดถึงเรื่องของปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมบางคนก็อาจจะคือถ้าไม่รู้จักความหมายก็จะคิดว่าปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วปฏิบัติเป็นธรรมแล้วจริงๆนะถึงไม่ปฏิบัติมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วนะพวกเรานะทำไมบอกว่าเป็นธรรมคือธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากุศลธรรมากุศลธรรมปัจจกตาธรรมาจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าจิตเป็นอภยากฤตคือเฉยๆเนี่ยนะไม่ดีไม่ชั่วไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเงินธรรมชั้นสูงนะมันเป็นอารมณ์เฉยๆนะที่ว่าธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วมันมีประจำอยู่แล้วถ้าปฏิบัติให้เห็นธรรมเนี่ยเห็นว่าธรรมนี่ที่ว่าเนี่ยธรรมมันฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงอย่างนั้นนี่ถ้าเราไปปฏิบัติให้ไปเป็นธรรมพอดีมาพอขยันมาก็ทำตามมันขยันตามมันพอขี้เกียจมาก็ขี้เกียจตามมันอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าปฏิบัติตามธรรมเพราะงั้นเดอปฏิบัติเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติเห็นธรรมแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ปฏิบัติที่จะเข้าใจธรรมที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยนะหมายถึงว่าจิตที่ดีก็ดีนะก็เห็นอยู่ว่างั้นเถอะแล้วมันก็ดับก็เห็นจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เห็นอย่างนี้นะนะแต่เราไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็แสดงให้เห็นเองนะว่าอ๋อเนี่ยเขาไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้เขาดับของเขาเองนะคำว่าไม่เที่ยงมันอ๋อนี่ไงปฏิบัติเป็นธรรมอาจารย์ถึงชอบพูดชอบครูบาอาจารย์ชอบหลวงปู่มั่นชอบหลวงปู่เทศยังไงนะหลวงปู่ประเสริฐที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนยังไงท่านได้เวลาท่านทำเลยตีสามจะนอนตีสองนะแต่ว่าตีสามท่านก็ลุกท่านบอกว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เพลียง่วงนอนท่านไม่ได้นอนนั่นครับปฏิบัติเป็นธรรมนั่นน่ะท่านไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านปฏิบัติเห็นธรรมความง่วงเหงาของนอนมันไม่เที่ยงท่านก็ไม่สนใจเข้าใจไหมจนเป็นความเคยชินอะไรเกิดขึ้นท่านก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นอย่างนี้นะถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสวดมนต์คือทำอะไรจนเป็นความเคยชินจนมาตรฐานแต่การความที่ไม่ความที่มันไม่ตรงต่อเวลาไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติเป็นธรรมท่านปฏิบัติเห็นธรรมคนเข้าใจผิดนะโอ้วันนี้คืนนี้นั่งสมาธิโอ้ยทั้งมีความสงบนั่งทั้งคืนแต่พวกนี้ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะจิตไม่สงบไม่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เรียกปฏิบัติเป็นธรรมอันนี้มีถ้าทำไงถ้ามันสงบนั่งทั้งคืนก็นั่งนะแต่ว่าไม่ใช่ว่านอนกลางวันทั้งวันนะกลางที่ผ่านมาคุณทำยังไงที่ผ่านมาอ้าวคุณได้เวลาทำสมาธิกลางวันคุณก็ทำกลางวันไม่ใช่ไปนอนกลางวันเมื่อคืนทำหมดแล้วไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าทำตามธรรมนะอย่างนั้นเป็นธรรมแล้วนะนะกลางคืนแล้วไม่นอนใช่ไหมอ้าวกลางวันก็ไม่นอนได้เวลาทำก็ทำปกติ

นะแต่ว่าไอ้ส่วนที่จะมาย้อนหรือว่าเปลี่ยนตารางนี่ไม่ท่านไม่เปลี่ยนก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมจะเห็นได้เลยว่าอ๋อความสงบก็ไม่เที่ยงเนาะอ๋อความสุขก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอารมณ์อะไรต่างๆไม่เที่ยงเลยเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาไปเห็นอย่างเงี้ยนะถ้ามีสมาธิมันจะเห็นมันจะรู้จู่ๆนะไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นมาอยู่จู่ๆก็เฮ้ยเศร้าสร้อยเงาอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยทำไมมันว้าเวอย่างเงี้ยก็มีนะพวกเรานะว้าเวขึ้นมาเนี่ยแต่สักพักก็หายบางทีก็ปีติขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยพระนี่นะถ้าปฏิบัตินะมันเห็นทําง่ายกว่าโยมจริงๆเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปแสวงหาไงพระนี่จําเป็นไม่ได้เห็นอะไรใช่มั้ยล่ะพระไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ทําไมมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยถึงคุณจะไม่ไปสัมผัสรับรู้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่างั้นเถอะเหมาะมากๆที่จะเห็นธรรมสำหรับพระน่ะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเป็นธรรมนะปฏิบัติให้เห็นธรรมสงบก็ธรรมไม่สงบก็ธรรมขี้เกียจก็ธรรมขยันก็ธรรมนะสม่ำเสมอไม่ใช่ให้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ธรรมขยันก็ธรรมสงบธรรมไม่สงบไม่ธรรมไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอย่าเป็นธรรมให้ปฏิบัติเห็นธรรม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะในวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่การเทศนาปุจฉามุสัชนาสองธรรมาสนะคะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระครูเทศได้แก่พระมหาคมอุชุกขโมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนมงคลชีวิตนำเสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: มนุษย์สมัยนี้ท่านมหาตื่นข่าวอัปมงคล
1: คืออย่างไรครับอาจารย์ตื่นอัปมงคล
0: มีข่าวอะไรไม่ดีเนี่ยลือกันไหม
1: โอ้ลือครับ

0: ลือกันที่ไหนเดี๋ยวนี
1: ้ลือกันในวัดก็มีลือกันทางอินเทอร์เน็ตก็มีลือกันทางโทรศัพท์ก็มี
0: ลือกันใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วเรื่องมันเป็นจริงทุกเรื่องไหม
1: ไม่จริงครับ
0: แล้วไปตื่นทำไมอ่ะ
1: คงจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลก
0: ก็ไม่ใช่แปลกเรื่องทำลายกันน่ะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้มีแต่ทำลายกันโยมที่นั่งที่นี่ก็เหมือนกันอย่าไปว่าคนอื่นเลยฮะ
1: ครับ
0: ที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมยังจิ้มไม่เป็นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: จิ้มผิดจิ้มถูกอยู่เนี่ยเขามาเปลี่ยนให
1: ้ครับ
0: เวลามีข่าวอัปมงคลทีไรเนี่ยมันจะปรากฏในไลน์ในแชท
1: ครับ
0: เมื่อปรากฏในไลน์ในแชทเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าชาวพุทธของเราเนี่ยชาวของเราตื่นข่าวอัปมงคล
1: ครับ
0: เมื่อตื่นข่าวอัปมงคลก็กลายเป็นฮะตัวรับกับตัวส่ง
1: ครับ
0: ตัวลือ
1: ครับผม
0: แล้วก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงเรื่องนี้แล้วธรรมหา
1: ครับ
0: ก็เลยนึกถึงว่าเรื่องอัปมงคลกับมงคลอัปมงคลควรเว้น
1: ครับ
0: มงคลควรปฏิบัติ
1: ครับและไม่ใช่ตื่นข่าวมงคลหรืออัปมงคลในสมัยนี้นะครับก่อนสมัยพุทธเจ้าก็มีก็คือเทวดานั้นตื่นข่าวเรียกว่าอยากจะหาว่าอะไรเป็นมงคล
0: แล้วก็แสดงว่า
1: ครับ
0: เรื่องไม่เป็นมงคลมันเยอะแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วหาอะไรที่เป็นมงคลคือความสุขความเจริญ
1: ครับ
0: ให้แก่มนุษย์
1: ครับผมบางองค์ก็บอกว่าการได้เห็นนกการได้เห็นต้นไม้เป็นมงคลบางเทวดาบางองค์ก็บอกว่าการได้ฟังเสียงเพราะๆก็เป็นมงคล
0: อ๋อดูอะไรสวยๆดีๆแล้วเป็นมงคลลูกตา
1: ครับผม
0: ได้ยินอะไรดีแล้วเป็นมงคลหู
1: ครับได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็เป็นมงคล
0: ปาก
1: ครับผม
0: เอาน้ำมนต์พรมหัวก็เป็นมงคลกาย
1: ครับผม
0: นี่แล้วก็เถียงกัน
1: ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นครับ
0: นานไหม
1: เถียงกันอยู่12ปีครับเถียงกันเนี่ยว่าอะไรเป็นมงคลนี่นะครับอาจารย
0: ์นักปราชญ์ทางศาสนาต่าง
1: ๆครับ
0: ก็ล้วนแล้วแต่แสดงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคล
1: ครับ
0: หาข้อยุติไม่ได้
1: ครับหาข้อยุติไม่ได
0: ้แท้ที่จริงแล้วอะไรเป็นมงคลสำหรับมนุษย
1: ์ครับผม
0: แล้วเป็นไง12ปี
1: ครับเถียงกันจนถึง12ปีพอถึง12ปีแล้วก็เข้าไปหาท้าวสักกะเทวราช
0: พระอินทร์พระอินทร
1: ์ครับผมเข้าไปหา
0: พระอินทร์นี่แกมีชื่อหลายชื่อหนึ่งชื่อว่าท้าวสักกะ
1: ครับ
0: แปลว่าเป็นผู้กล้า
1: ครับผม
0: กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้านำกล้าตาย
1: ครับ
0: สองเรียกว่าท้าวอมรินทราธิราช
1: ครับ
0: แปลว่าผู้เป็นใหญ่ชื่อว่าท้าวสุชมบดี
1: ครับ
0: คือเป็นสามีของนางสุชาดาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวปุรินทะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญสุนทานเนี่ยแกให้ก่อนให้นำ
1: ครับ
0: มีชื่อหลายชื่อ
1: ครับผม
0: ท้าวศาสนาย
1: ครับ
0: แปลว่าคนทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคิดนะต้องพันองค์นะคนละพันครั้งพระอินทร์คิดแวบเดียวไนยะหรือข้อขัดข้อนั้นหายไป
1: ครับ
0: ชื่อว่าท้าวศาสนเนตรพระอินทร์มองได้ไกลเท่ากับเทวดาพันองค์มอง
1: ครับ
0: นี่ชื่อของพระอินทร์เรียกได้หลายอย่าง
1: ครับ
0: อ้าวเป็นไงไปหาพระอินทร์แล้วเป็นไง
1: ไปหาพระอินทร์พอไปหาพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็บอกว่าจะมีผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
0: อีกไม่นาน
1: ครับผมอีกไม่นานขอให้พวกเธอเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้า
0: แต่ที่ไปถามพระอินทร์เนี่ยพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู
1: ้ครับยังไม่ตรัสรู
0: ้แล้วพระอินทร์ไปตรัสรู้ได้ไงจะมีพุทธเจ้าพระอินทร์มียานอะไรอ่ะ1มีรถใช่มั้ย
1: ครับ
0: 2มียานพิเศษคืออะไรอะไรนะ33เสียนน่ะ
1: โอ้ช้าง
0: ช้างชื่ออะไร
1: ช้างเอราวัณ
0: เอราวัณมีกี่เสียน
1: 33เสียน
0: 33เสียนที่เราเห็นว่า3มันซ่อนไว้อีก10
1: ครับ
0: นู่นไปดูนู่นจิตรกรรมนู่นนี่ๆบานหน้าต่างนู่นประโยคไปดูนะบานสุดท้ายอ่ะ
1: ครับ
0: หรือเนี่ยบานสุดท้ายเนี่ยคู่สุดท้าย33เสียนไปนับซะ33เสียนเป็นยานพิเศษถ้าเทพบุตรนะ33องค์จะประพาสสวรรค์ช้างเจรมิตรเสียนเป็น33เสียนให้เทพบุตร33ครอบครัวนั่ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าพระอินทร์ไปองค์เดียวก็3เสียน
1: ครับ
0: และช้างเอราวัณ
1: ครับ
0: แต่ที่พระอินทร์รู้มีสองวาระ
1: คืออะไรครับ
0: หนึ่งตอนที่พุทธเจ้ายังไม่อุบัติเป็นมนุษย์อยู่สวรรค์ชั้นไหน
1: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
0: ดุสิต
1: ครับ
0: อยู่สวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: ไปได้ยังไง
1: ไปอย่างไรหรอครับ
0: ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
1: ครับ
0: ที่อะไรฮะเทวดาพระศรีอานท่านบอกว่าอยากจะพบกับศาสนาของท่านให้ฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและอธิษฐานเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต
1: ครับ
0: แล้วจะได้พบกับท่านพระอินทร์ท่านไปเป็นผู้อาราธนาพร้อมกับเทวดาทุกชั้นฟ้า
1: ครับ
0: อาราธนาให้สันดุสิตเทพบุตรอุบัติลงมา
1: ครับ
0: ในขณะที่มนุษย์แบ่งชนชั้นวรรณะกันในชมพูทวีป
1: ครับเห็นว่ามนุษย์นี่เกิดความเดือดร้อน
0: เขาเรียกกรียุค
1: ครับ
0: แผ่นดินโลกใบนี้เดือดร้อนเพราะกรียุค
1: ครับ
0: มีการเบียดเบียนกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร
1: ครับ
0: คนจันทานและยังแบ่งภูมิภาคเช่นนะคนดำคนแอฟริกาคนขาว
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่การเบียดเบียนกันขอให้อุบัติขึ้นมาได้แสดงธรรม
1: ครับ
0: นี่พระอินทร์รู้อย่างนี้สองรู้ก่อนนี้ด้วย
1: รู้ได้อย่างไรครับ
0: ก่อนนี้ตอนที่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นเวสสันดรทำบุญทีไรอธิษฐานการเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคทรัพย์มากที่สุดกว่าคนทุกคนเคยบริจาคและอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้า
1: ครับ
0: บริจาคอวัยวะชีวิตอธิษฐานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นบริจาคลูกคือใคร
1: กันหาชาลี
0: ผิด
1: ใครครับ
0: ชาลีกันหา
1: ชาลีกันหาก
0: ันหาน้อง
1: โอ้ชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ครับ
0: ตอนสุดท้ายพระอินทร์ท่านนึกถึงอย่างนี้ท่านมหาคม
1: ครับ
0: พระสันดรบริจาคนะทรัพย์แล้วอวัยวะชีวิตแล้วลูกแล้วแต่มีอีกสิ่งหนึ่งถ้าบริจาคได้จะได้เป็นพุทธเจ้า
1: คือบริจาคอะไรครับ
0: ภรรยา
1: โอ้บริจาคภรรยา
0: พระอินทร์อยากจะรู้ว่าพระสันดรจะได้เป็นพุทธเจ้ามั้ย
1: ครับ
0: จึงแปลงตัวมาเป็นพราหมณ์แก่
1: ครับ
0: แล้วมาขอพระนามมัตสี
1: ครับ
0: พอพระเวสสันดรให้เนี่ยตั้งแต่นั้นพระอินทร์รู้เลยว่าบุคคลผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เพราะนั้นพระอินทร์รู้ว่าอีก12ปีนะว่าอีกไม่นานจะมีพุทธเจ้ามาอุบัติให้ไปถามคนนั้น
1: ครับผม
0: แล้วก็ถึงเวลานั้น
1: ครับ
0: ณขณะนั้นพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน
1: ที่วัดพระเชตวัน
0: ใครสร้าง
1: อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างด้วยเงินรวมทั้งหมดแล้ว54โกฏ
0: 54โกฏ
1: ครับผมรวมทั้งสร้างรวมทั้งฉลองรวมทั้งซื้อที่ดิน
0: 54โกฏทำไมอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดด้วยเงินต้องมากเท่านี้จึงไม่ได้ชื่อตัวเองว่าวัดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: ครับก็เพราะว่าในครั้งนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอยากจะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เมืองโกศลก็แสวงหาที่ครับแสวงหาที่จะสร้างวัดก็ปรากฏว่าไปได้ที่ที่หนึ่ง
0: ที่ไหน
1: เป็นที่ของเจ้าเชษฐ
0: ์
1: ครับไปเห็นที่ของเจ้าเชษฐ์แล้วเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะสร้างวัด
0: สร้างวัดได้เป็นโรงเรียนสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมตามพระวินัยได
1: ้ครับผมพอเข้าไปหาเจ้าเชษฐ์ไปถามเนี่ยว่าไปถามไปตกลงราคากันเจ้าเชษฐ์ก็ไม่อยากที่จะขายหรอกครับ
0: เศรษฐีไปซื้อที่กษัตริย
1: ์ครับผม
0: มีแต่กษัตริย์จะซื้อที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ริบที่ชาวบ้าน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความศรัทธา
1: ครับ
0: ไปขอซื้อที่กับกษัตริย
1: ์ครับ
0: ยอมหัวขาดเหมือนกันเถอะ
1: ครับเจ้าเชษฐ์ก็ไม่เรียกว่าไม่ขายแต่พูดขึ้นแบบประชดแบบลอยๆขึ้น
0: ว่า
1: ถ้าท่านนี่มีเงินมีทองเนี่ยเอามาปูพื้นแผ่นดินเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็จะให้เท่านั้น
0: เรียกว่าเอาเหรียญทองคำเนี่ยมาเรียงกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเต็มที่จะขายถ้าเต็มพื้นที่จะขายให
1: ้ครับผมก็ปรากฏว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่รีรอไม่ชักช้าครับก็ให้บริษัทบริวารเอาเงินครับมาปูพื้นแผ่นดิน
0: ทองคำ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลนี้ปรากฏว่าเมื่อคำนวณแล้วทองคำไม่พอ
1: ครับทองคำไม่พอก็ไม่ขาย
0: เสียใจไหม
1: เศรษฐีเสียใจก็เข้าไปหาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าเชษฐ์ก็เห็นใจครับ
0: มีศรัทธาจริงๆ
1: ครับมีศรัทธาจริง
0: ๆยังไม่รู้จักศรัทธาของเศรษฐีลองดู
1: ครับผม
0: ยอมสิ้นเนื้อประดาตัว
1: ครับครับเมื่อเห็นศรัทธาแล้วก็เหลือที่อีกนิดหน่อยก
0: ็เลยทำไม่พอ
1: ครับ

0: จึงยอม
1: ครับ
0: ทำไมจึงยอม
1: ก็เพราะด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหนึ่งด้วยความที่เจ้าเชษฐ์เป็นเจ้าฟ้าหรือว่าเป็นลูกของกษัตริย์หนึ่งด้วยความที่อยากจะได
0: ้นี่แหละเป็นต้นแบบที่ในหลวงท่านตรัสไงเรา
1: ครับ
0: ปิดทองหลังพระเข้าใจไหมซื้อที่เงินไม่พอ
1: ครับ
0: ไม่พอแค่คืบเดียวตารางคืบ
1: ครับผม
0: ทองคำไม่พอแค่ตารางคืบเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ขอตั้งชื่อนี้เป็นวัดชื่อฉัน
1: ครับ
0: ให้ไหมเศรษฐียอมไหม
1: เศรษฐียอม
0: นี่แหละต้นแบบของการปิดทองหลังพระ
1: ครับ
0: ผมถึงได้เขียนเอาไว้ว่าทำดีอยากให้คนเข้าชมว่าดีบ้าทำดีอยากได้หน้าวุ่นทำดีเอาแต่บุญสงบสุขเศรษฐีคนนี้ทำดีเอาแต่บุญ
1: บุญครับผม
0: สงบสุข
1: ครับ
0: อะไรเรื่องเป็นการสร้างได้สร้างไหม
1: ครับสร้างได้เสร็จเรียบร้อย
0: ฉลองไหม
1: ครับฉลอง
0: นิมนต์พระมาอยู่ไหม
1: ครับนิมนต์พระไปอยู
0: ่แหมมันเกิดเรื่องธรรมหา
1: ครับ
0: ไอเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ครับ
0: เศรษฐีหมดตัว
1: เศรษฐีหมดตัว
0: ฉลองวัดเสร็จแล้วเนี่ยจนเลย
1: ครับผม
0: จนเลยธรรมหายอมจนเพราะอะไรเพราะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เห็นงานของพุทธเจ้าที่จะมาปราบกรียุค
1: ครับ
0: เห็นการที่พุทธเจ้าอุบัติมาแล้วนะฮะทำลายชนชั้นในชมพูทวีปได
1: ้ครับ
0: นับแต่เมืองอะไรเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร
1: เมืองมคธ
0: เลิกระบบการขดขี่ข่มเหงให้มีการแข่งขันแบบอิสระ
1: ครับ
0: ความเป็นกษัตริย์เป็นชาติตระกูลยังมีอยู
1: ่ครับ
0: แต่เป็นโอกาสหนึ่งทางการศึกษาให้มีการศึกษาเสมอเหมือนกัน
1: ครับ
0: ให้กินข้าวด้วยกันได้นะ
1: ครับผม
0: ให้อะไรเสมอกันและแข่งแต่หมดตัว
1: ครับ
0: จำได้ไหมพอหมดตัวแล้วคืนวันหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหา
1: ครับผมเทวดาองค์หนึ่ง
0: เห็นเศรษฐีทำบุญแล้วไม่เคยชอบ
1: ครับครับผม
0: ทำบุญมากทำไม
1: ครับ
0: ทำไปทำไมห้าม
1: ครับห้ามเศรษฐีทำ
0: มันก็เกิดเรื่องอยู่เทวดามาหา
1: ครับเทวดามา
0: เทวดาองค์นี้ไม่ชอบพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ครับ
0: เคยมาห้ามหลายครั้งแล้วใช่ไหม
1: ครับห้ามหลายครั้ง
0: ก็เลยมาหาเศรษฐีตอนคืน
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐี
1: ครับ
0: ไหนเล่าบุญช่วยนะไหนว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราคีปลอดโปรยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม่ชีพรับดับโรคไปบุญส่งให้สู่แดนสุขาวดี
1: ครับ
0: ว่าบุญดีนักทำบุญแล้วทำไมจนล่ะ
1: โอ้แล้วเศรษฐีตอบอย่างไรครับ
0: ไม่ตอบ
1: ว่าเศรษฐีไม่ตอบ
0: ไม่ตอบ
1: ครับ
0: ยกมือขึ้น
1: ครับ
0: ชี้ไปให้พ้นนะ
1: ครับโอ้ไปให้พ้นจากบ้าน
0: ไปให้พ้น
1: ครับ
0: เท่านั้นเองท่านมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: อยู่ไม่ได้สิครับคนนิ้วคนมีบุญชี
1: ้ครับผม
0: แล้วไปให้พ้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหน
1: ครับไปก็ไม่มีที่อยู
0: ่ไม่มีที่อยู่
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่นไปได้กระเด็นออกไปจากขอบเขตบ้านเศรษฐี
1: ครับผม
0: ไปขออยู่กับเทวดาที่รู้จักเขาบอกเอามาทำไมอ่ะเศรษฐีไล่พระเศรษฐีอนาถบิณฑิกะไล่เราให้อยู่ไม่ได
1: ้ครับโอ้เศรษฐีเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่กับคนมีศีลมีธรรมไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้
0: เทวดาเนี่ยที่เรามีสมบัติอยู่ญาติเราตายไปเนี่ยเราเป็นเทวดามาตั้งหมื่นปีมนุษย์แล้วเราต้องอาศัยชาวพุทธเนี่ย
1: ครับ
0: ทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เรา
1: ครับ
0: รัศมีของเทวดาอายุเทวดาจะอยู่ยืนยงและเมื่ออายุยืนยงแล้ววรรณะก็จะผ่องใสขึ้น
1: ครับ
0: สุขะก็จะดีขึ้นพละคือกําลังของความเป็นเทพที่จะพอเหินเดินไปหาได
1: ้ครับ
0: นะนี่สมบัติสิบประการนั้นเราได้แล้วมนุษย์ในขณะนั้นไม่มีใครทำบุญเท่ากับอนาถะ
1: ครับ
0: เหมือนณขณะนี้ไม่มีใครทำบุญมากเท่าในหลวง
1: ครับผม
0: และในหลวงพระราชินีทำบุญแล้วพระราชทานพระราชกุศลทุกวันแม้แต่คนได้รับพระราชทานน้ำอาบศพเพลิงศพ
1: ครับ
0: แม้แต่พระสงฆ์ที่มรณภาพไปแล้วในหลวงพระราชทานเพลิงศพแปลว่าในหลวง เอาบุญนั้นท

0: ถวายนะพระรูปนั้น
1: ครับ
0: พระรูปนั้นก็จะมีอายุบนสวรรค์ยืนนานเพราะนั้นอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ไม่ได้ถ้าเศรษฐีไล่แล้วอยู่ไม่ได้ไปหลายๆที่อยู่ไม่ได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เหลือใครจะปรึกษาได
1: ้ก็ไปปรึกษา
0: พระอินทร์ละคราวนี
1: ้พระอินทร
0: ์พระอินทร์เธอคิด
1: ครับ
0: ไม่ยากหรอก
1: โอ้ทำอย่างไรเล่า
0: อยากจะอยู่บ้านเศรษฐีแต่เศรษฐีก็ไม่มีเงิน
1: ครับ
0: ถ้าแกมีเงินทำบุญแกต้องให้อภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปดูสิเศรษฐีเขายังมีที่ไอ้ตัวเงินไม่มี
1: อ๋อเรียกว่ามีคนไปหยิบไปยืม
0: ตัวเงินไม่มี
1: ครับ
0: เศรษฐียังมีที่ตั้งเยอะอยู่ในป่าในเขา
1: ครับ
0: และที่อันเป็นสาธารณะใต้ที่นั้นน่ะอาจจะมีบ่อเพชรบ่อพลอย
1: ครับ
0: อาจจะไปทำเหมืองได้นะมีเป็นที่ทองคำ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจที่เศรษฐีซะก่อนตรงไหนมีเพชรมีพลอยก็ไปนะไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: และเมื่อบอกแล้วเศรษฐีมีเงินทำบุญแล้วเขาก็จะอนุญาตให้ท่านอยู่ที่เดิม
1: ครับ
0: เทวดาวนี้ก็เลยต้องนะต้องไปดูที่เศรษฐีแล้วก็ไปบอกเศรษฐี
1: ครับ
0: เศรษฐีขุดไปเจอเหมืองเพชรเหมืองพลอยเจอนะเหมืองเงินเหมืองทอง
1: ครับ
0: กลับมารวยดังเดิม
1: ครับผม
0: ก็เลยอนุญาตเทวดาอยู่ในบ้านตัวเองได้อีก
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องนี้แหละครับนะเป็นเรื่องของบุญกุศล
1: ครับผม
0: นะคนเราเนี่ยธรรมหาขอให้ทำบุญจริงๆเถอะจนมันก็รวยได
1: ้ครับ
0: เจ้าภาพสองคนเนี่ย
1: เป็นอย่างไรครับอาจารย
0: ์ประวัติเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดา
1: ครับ
0: พ่อแม่เขาหนีนี่จากเพชรบุรีนะเนี่ย
1: ครับ
0: คนจนนะเนี่ย
1: โอ้แล้วกลับมารวยได้อย่างไร
0: ฮะพ่อกับแม่บอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ก็จนไม่มีเงินใช้หนี้เขา
1: ครับ
0: หอบลูกหอบเต้ามาใช่ไหมทำมาหากินพอทำมาหากินก็ไหว้พระสวดมนต์พ่อเขาบวชพระยังไม่มีเงินบวชแล้วนะเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อวัดบันไดทองเพชรบุรีองค์เก่าท่านเป็นเจ้าภาพให
1: ้ครับ
0: เป็นพระยังไม่มีเงินบวชมาขี่ตังค์กันมาสมัยนู้น
1: ครับ
0: พอได้ดิบได้ดีนะครับไหว้พระสวดมนต์เอาบุญกุศลมาช่วยแล้วเอาเงินไปใช้หนี้เขาให้ดอกไหมให้ดอกเขาไหมไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หรอก
1: ครับ
0: เขาไม่เอาบุญมันช่วยคนเราขอให้มีบุญกันแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่งเขาสงสัยเศรษฐีจนแล้วกลับมามีเงินได้ยังไง
1: ครับ
0: พราหมณ์คนนี้ก็ดูสิริใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ไอ้หมอดูคนนี้ดูสิริคนนี้มันไปถึงขอพบเศรษฐี
1: ครับ
0: ไปดูอ้าวสิริของเศรษฐีมันอยู่ที่ไก่ขาวตัวนึงเศรษฐีเลี้ยงไว
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเจ้าของไก่ขาวปุ๊บนะต้องรวย
1: ครับ
0: และรู้ว่าเศรษฐีนี่ถ้าใครขออะไรก็ต้องให
1: ้ครับ
0: เออท่านเศรษฐีไก่ขาวตัวนี้ขอได้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าไก่ก็ธรรมดาเศรษฐี
1: ครับ
0: ได้เอาไปเลยพอบอกเอาไปเลยท่านธรรมหา
1: เป็นยังไงครับ
0: สิริย้ายครับ
1: ย้ายสิริย้าย
0: ย้ายจากไก
1: ่ครับ
0: มาอยู่ที่มัตตพจน์เศรษฐี
1: ครับ
0: มาจับอยู่ที่หัวมัตตพจน
1: ์ครับ
0: มองเห็นออสิริย้าย
1: เอาละขออีกไหมเล่าครับ
0: ขอ
1: ครับ
0: ท่านเศรษฐีมัตตพจน์อันเนี้ยขอได้ไหมแต่ก็อายุเยอะแล้ว
1: ครับเศรษฐีให้ไหม
0: เอาไปสิ
1: ครับ
0: พอบอกเอาไปท่านธรรมหา
1: เป็นอย่างไรครับ
0: ก็เป็นแบบตะกี้อีกอ่ะ
1: โอ้สิริย้ายอีก
0: ย้ายอีก
1: ครับ
0: ย้ายมาอยู่ที่ปักผมเศรษฐี
1: ครับ
0: ปิ่นปักผม
1: โอ้ปิ่นปักผม
0: เห็นแล้วสิริย้ายเศรษฐีขอได้มั้ยเนี่ยปิ่นปักผม
1: เศรษฐีให้มั้ยล่ะครับ
0: เอาไปเลย
1: ครับ
0: จะแจ้งกฎให้ย้ายแล้ว
1: ครับย้ายไปไหนแล้วครับ
0: ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
1: ครับโอ้ไปอยู่ที่มวยผมเมียเศรษฐี
0: แล้วจะขออะไรอ่ะถ้าขอไม่เศรษฐีเศรษฐีให้ไหมใครจะกล้าขอใช่ไหมฮะ
1: โอ้พราหมณ์ไม่กล้าขอแล้ว
0: สงสัยจะมาหา
1: ครับ
0: ว่าเอสเราก็รู้สิริแต่ทำไมไม่รวย
1: ครับ
0: ใครจะตอบได้ก็เขาไปหาพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: เขาว่าเขาได้ยินข่าวว่าเขาไม่ได้ถือพุทธเจ้านะคนนี
1: ้ครับ
0: เขาเป็นพราหมณ์
1: แต่เกิดความสงสัยอยากจะ
0: สงสัยว่าทำไมสิริมันย้ายได
1: ้ครับ
0: ก็เลยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้สิริมันอยู่กับคน

0: มีบุญ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ท่านไม่ได้เนี่ยเพราะท่านไม่มีบุญ
1: อ๋อไม่มีบุญ
0: คนมีบุญนะถ้ามันจะได้ก็ต้องได
1: ้ครับ
0: เหมือนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยหนึ่งเกิดมาเพราะอยากจะเป็น
1: ครับ
0: เหนื่อยหน่อยเพราะต้องหาวิธีการเป็นให้ได้ก็ไปหา
1: ครับ
0: หาเสร็จแล้วพระเจ้าบอกมันเรื่องบุญ
1: ครับ
0: คนเราบางคนเกิดมานะอยากจะเป็นก็ต้องทำให้เป็น
1: ครับผม
0: คนเราเกิดมาบางทีเกิดความโลภตะเกียกตะกายเพื่อจะเป็นแต่แล้วก็ไม่ได้เป็น
1: ครับ
0: คนบางคนเกิดมานะไม่อยากจะเป็นแต่ก็ต้องได้เป็น
1: ครับ
0: บางคนไม่อยากจะเป็นด้วยนะแต่ความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ก็ต้องเป็น
0: ก็ต้องเป็น
1: ครับ
0: ความจำเป็นบังคับไงถ้ามีลูกใช่ไหมท่านไม่เคยเลี้ยงลูกเลยถ้ามีลูกมาเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นไหมต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวไหม
1: ครับ
0: ต้องป้อนข้าวต้องโอ้โหท่านนี่ก็เรียกความจำเป็นบังคับให้เป็น
1: ครับ
0: แต่เศรษฐีเขามีบุญนะมีบุญยังไงอ้าวที่ท่านเห็นว่าเป็นสิรินะมันเกิดจากบุญเขาเรียกบุญยะสิริเขาจะเป็นเศรษฐียังไงเขาก็จะได้เป็นเขาจนแล้วยังไงเขาต้องรวยอันนี้ก็สงสัยมันจะรวยไงพระเจ้าก็เลยตัดเล่าเรื่องอดีตชาติของพระองค์ให้ฟัง
1: ครับ
0: ฟังเราจะเล่าให้ฟังในกาลครั้งหนึ่งในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งเราเคยเป็นพราหมณ์ดูสิริเหมือนท่านนี่แหละ
1: ครับ
0: ดูสิริเป็นแต่เรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดจากชายชาวป่าคนหนึ่งโน่นออกป่าท่านมหา
1: ครับ
0: ไปหาสัตว์ป่าไปหาฟืนหาสัตว์ป่าวันนั้นไม่ได้กลับมาเย็นหลงป่าก็กลับมาก็เริ่มจะเย็นแล้วประตูเมืองเขาปิด
1: ครับ
0: ประตูเมืองก็เป็นประตูวัชทัศน์นี่แหละครับปิดเป็นเวลา
1: ประตูใหญ
0: ่ประตูใหญ่ปิด
1: ครับ
0: เข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องนอนในป่านอกเมือง
1: ครับ
0: นอนไปเช้ามืดนะตีสี่ครึ่งก็ตีสี่ก็ไก่มันก็เริ่มขันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่เมื่อขันโอ้อีโอ้โอ้
1: ครับแสดงว่าไก่ตัวผู
0: ้ตัวผู
1: ้ครับ
0: ตัวผู้ตัวเมียขันไม่เหมือนกัน
1: ครับตัวผู้โอ้อีโอ้โอ
0: ้ตัวเมีย
1: เอกอีเอกเอก
0: ไม่มีไก่ตัวเมียไม่มีขันไก่ตัวเมียเขาไม่มีหน้าที่ขันเขามีหน้าที่ปลุกลูกไก่มันเลี้ยงลูกขี่คอกอ่ะ5ตัว10ตัวใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่มันฟักอ่ะแต่มันมีนมไหม
1: อ๋อไม่มีนม
0: อ้าวโบราณเขาว่าไงไก่เห็นตีนฉันถามเขาไม่ได้ถามโยมไก่เห็นตีน
1: งู
0: เห็น
1: นมไก
0: ่ไอ้ไก่เห็นตีนงูเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ไก่มามองไอ้หางูวิ่งเร็วว่ะ
1: ครับ
0: สงสัยตีนมันเยอะขึ้นต้นไม้รากไม้นะแป๊บเดียวไอ้งูก็มองมาทางไก่งูมันไม่มีนมเลี้ยงลูกเนี่ย
1: ครับ
0: ไข่แล้วทิ้งออกแล้วทิ้งบางตัวก็ออกไปแล้วออกเป็นไข่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บางตัวก็ออกมาเป็นตัวเลยลูกงูอ่ะมันก็มองไก่ไอ้ไก่นี่มันมีลูกเยอะถ้ามันเลี้ยงลูกมันโตทุกตัวเลยสงสัยมันมีนมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ป่าความจริงงูมีตีนไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไก่มีนมไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแต่ไก่มันปลุกลูกมันให้หากิน
1: ครับ
0: พอไอตัวเมียปลุกลูกไอตัวผู้ออกแล้ว
1: ครับ
0: โอกอีโอกโอกฟังให้ดี
1: ครับ
0: มันบอกลูกมันตื่นมาสู่โลก
1: ครับ
0: ตื่นมาสู่โลก
1: ครับผม
0: นะนั่นคำว่าขันไอ้ตัวผู้มันบอกพวกไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่โกงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็น
1: ครับ
0: ตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานหนึ่งขันแล้วนะ
1: ครับ
0: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุก
1: ขันที่สอง
0: ขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
1: ขันที่สาม
0: ขันอาสานายไม่ย้ายหย่อนยาน
1: ขันที่สี่
0: ขันติชื่นบานต้านแดดฝนลม
1: ขันที่ห้า
0: เกิดเป็นไก่มันตั้งห้าขัน
1: ครับ
0: คนเราเหมือนกันใช่ไหมหา
1: ครับ
0: ถ้าห้าขันแล้วก็รับรองได้

0: มีความสุขมีความเจริญ
1: อาบน้ำไม่หมดสบู
0: ่ครับผม
1: ห้าขันไม่หมดแน
0: ่ฝักบัวก็ได้ครับ
1: ขันอาสางาน
0: ครับ
1: เออพ่อแม่ทำอะไรเนี่ยนะอยากจะดูว่าลูกจะเจริญไม่เจริญนะแม่หนูทำหน่อยแม่ผมทำด้วยแม่หนูทำนะเฮ้ยอย่าเลยลูกแม่อาจะทำมันจะช่วยอ่ะ
0: ครับ
1: เด็กที่สารแน่ช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยโตขึ้นนะไม่ตกงานทำไมหา
0: ครับ
1: เออไม่มีตกงานแล้วแล้วไปโรงร่ำโรงเรียนเนี่ยเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมเนี่ยเด็กพวกนี้มันจะช่วยโรงเรียนจะม
0: ี
1: พวกมากเขาเรียกมีอัตถจริยา
0: ครับ
1: บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันถ้าเรียกลูกมาลูกนะเนี่ยถูบ้านแล้วยังยังเลยเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ซักผ้ายังยังเดี๋ยวก่อนไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนกับพ่อกับแม่ทำไมหา
0: เป็นอย่างไรครับ
1: เวลาไปสมัครเรียนนะคนอื่นเขาได้หมดแล้วพอถึงอันนี้เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: ไปสมัครงานคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวนี้ได้หมดแล้วไอ้ลูกเดี๋ยวก่อนเขาก็บอกเดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: เขาเลื่อนตำแหน่งกันหมดแล้วนะไอ้นี่ก็เดี๋ยวก่อน
0: ครับ
1: กรรม
0: ครับผม
1: แล้วต้องนะขันอาสางาน
0: ครับ
1: ขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุใครเก่งใครดีเนี่ยอย่าไปกลัวแพ้เขา
0: ครับ
1: เขาเก่งนะเขาเก่งกว่าเราเราก็ตามเขาให้ทัน
0: ต้องพัฒนาตัวเอง
1: ตามทันและแซงเขาให้ได้แล้วเราจะเป็นแชมป์ไม่ใช่เพราะเก่งไม่ไหวสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วสู้หรือยัง
0: ท้อแท้ไม่ทำไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ตามไม่พัฒนาตัวเอง
1: สู้หรือยัง
0: ยังครับ
1: ถ้ายังแล้วมันจะชนะไหม
0: ไม่ชนะครับ
1: เออนั่นแหละนะเพราะนั้นขันแข็งแข็งขำไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
0: ครับ
1: อย่าจะอยู่ใครนะอย่าคุยเรื่องเศร้าคุยคนมาหัวเราะบ้าง
0: ครับ
1: บางคนมาทีไรนะ
0: เป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเศร้ามาเชียวโอ้ไม่สบายใจเลยเป็นไงเนี่ยก็เรื่องลูกอีกแล้ว
0: ครับ
1: นี่ก็เรื่องผัวอีกแล้วนี่ก็เรื่องพ่อเรื่องแม
0: ่ครับ
1: มาหน้าเศร้ามาทุกที
0: ครับผม
1: ผมก็เบื่อ
0: ครับ
1: แต่บางคนก็แปลกเขาหัวเราะกันนะนั่งเฉยผมไปเทศนะ
0: ครับ
1: ไปบรรยายเนี่ย
0: เป็นยังไงครับ
1: ผมก็เทศผมไปรอกันนานหรือยังเล่าขอโทษที่มาช้านะไม่ผิดนัดแต่มันผิดเวลาผมหงุดหงิดแหมมาช้า5นาทีมันจะตายห่าหรือไง
0: ครับ
1: บางคนก็หัวเราะเขารู้ว่าจะผมล้อเล่น
0: ครับผม
1: เด็กคนนั้นนั่งเงี้ยพวกคุยไปเกิดมาเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มรับผู้ใช้บริการยิ้มร่ายคนในบ้านยิ้มให้คนในเมืองวันนึงก็ต้องยิ้มกัน5ยิ้มท่องยิ้มให้ฟังที่5ยิ้มคนอื่นเขาท่องกันหมดแล้วอีอย่างนี้ก็นั่งเนี่ย
0: ยิ้มไม่ยิ้ม
1: เฉย
0: ครับ
1: เวลาคนอื่นเขาหัวเราะมองเนี้ยแล้วมอง
0: ครับ
1: มองแค่ๆผีตาทุพิกุลตอนเย็นๆน่ะกูไม่หือไม่อือ
0: ครับ
1: แล้วคนก็จะคบมั้ยน่ะแล้วมีอะไรก็เฮ้ยเบื่อจังเลยโลกนี้มีแต่เรื่องยุ่งแล้วมองโลกแบบนี
0: ้โหทำหน้ายุ่ง
1: คุยมันอารมณ์สดชื่นมึงสิ
0: ครับ
1: เออถ้าอารมณ์ไม่สดชื่นนะฮะใครเขาจะคุยกับเราขันขำไปสุดมันก็จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กใช่ไหมคุยไปก็เคลียร์กันไปใช่ไหม
0: ครับ
1: คุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: ครับ
1: ไอ้ลูกก็จิกไปนะฮะพอจิกไปเจอหนูจะนอนลูกก็บอกพ่อเจ็บ
0: ๆเจ็บเจ็บ
1: เจ็บเจ็บ
0: ครับ
1: ฟังดูเถอะครับมันไม่ได้พอเจ็บๆหรอก
0: ฟังว่าเป็นอย่างไร
1: แซ่บๆที่พ่อกับแม่คุยกันมันแซ่บๆ
0: แสดงว่าเป็นไก่แถวภาคอีสาน
1: แม่น
0: ครับโอ้แซ่บๆนี่แถวภาคอีสานแน่ครับ
1: ภาษาอีสานไก่อะไรไก่อะไร
0: ไก่แซ่บ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างครับ
1: ไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างที่ไหนอร่อย
0: ไก่ย่างโคราช
1: โคราช
0: ครับ
1: เคยกินไหม
0: เคยครับ
1: อร่อยไหม
0: อร่อยครับ
1: ผมกินไม่ได
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: มันย่างไปย่างมา

0: ย่างไปย่างมาม
1: ันย่างไปย่าง
0: ครับผมมันไม่หยุดสักที
1: ไก่เดินไก่เดิน
0: ครับ
1: ไก่เดินเรียกไก่ไก่ย่าง
0: ครับ
1: เออไก่มันไม่มีเศร้า
0: ครับ
1: คนเราก็จะเศร้า
0: ครับผม
1: คุยแล้วมันสนุกสนานมาท่องประเทศเนี่ยนะเออมันนั่งเสียเวลาฟังท่านเทศเออพระเจ้าเทศไม่เป็นสาระอ้าวจะไปเครียดอะไรกันนักหนา
0: ครับ
1: แล้วฟากเราจะขึ้นเร็วเพื่อนี่น้ำดีจะลงตับเพื่อที่เครียดเนี่ย
0: ครับ
1: พอน้ำดีมันลงตับใช่ไหมท่านมหา
0: ครับ
1: ไอ้ตับก็ไปนะผลิตเลือดออกมาตับก็ฟอ
0: ครับ
1: ฝ้าก็ขึ้นหน้าเออไปโป้เท่าไหร่ก็ตามนะฮะทาสีแล้วนะฝ้ามันก็ยังติดอยู่นั่นแหละ
0: ครับผม
1: เออฝ้าหนามากก็กลายเป็นเพดาน
0: ครับ
1: แล้วหนูก็เป็นหลังคาเออแล้วก็จะกลายเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งในตับเร็ว
0: ครับ
1: ใครเครียดเป็นมะเร็งในตับเร็วมาที่วัดสิครับ
0: ครับ
1: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
0: ศูนย์รวมผู้สูงอายุ
1: รุ่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะฮะสบายใจได้
0: ครับผม
1: รุ่นนี้รุ่นสาวแล้ว
0: โอ้สาวอะไรครับ
1: สาวเราบันไดขึ้นมาสิครับ
0: โอ้ครับผม
1: ขึ้นไหวที่ไหนล่ะตะกี้เนี่ยเห็น
0: อ้าวครับครับ
1: รุ่นสาวเราบันได
0: ครับ
1: มาอยู่กันอย่างนี้มีความสุขเพราะฉะนั้นขันคำเป็นสุดสนุนขันอาสานายไม่ย่าหย่อนยานทำงานใครก็แล้วแต่ไก่มันจะสอนคนขันอาสาเขาไว
0: ้ครับ
1: เออเขาใช้เราเนี่ยถือว่าเรายังมีคุณค่าขันติดชื่นบานต้านแดดฝนลมเออแดดฝนจะตกแดดจะออกทำอะไรก็ต้องทำ
0: ให้มีความอดทนเขาไว
1: ้เออขันติสำคัญที่สุด
0: ครับ
1: ไก่มันก็ช้ามือมาขัน
0: ครับ
1: ขันและไอ้ตัวล่างกับไอ้คนนอนใต้ต้นไม้ก็นอนฟังเดี๋ยวท่านไก่ทะเลาะกันครับ
0: ครับ
1: เพราะข้างบนกิ่งบนมันมีไก่อยู่ตัวหนึ่งอีกิ่งต่อมาก็มีไก่อีกตัวหนึ่งไก่ป่าทั้งคู่ไอ้ตัวบนขี่รถหัวตัวข้างล่างตัวข้างล่างมันโมโหมันเงยหน้าขึ้นไปนี่มึงอวดดีไงมาขี่รถกู
0: ครับ
1: อ้าวไอ้ตัวบนบอกกูต้องมีดีสิไม่มีดีกูจะมานอนเหนือมึงคิดรถมึงได้ยังไง
0: ครับ
1: อ้าวมึงมีดีอะไรอันนี้มานั่งนอนฟังมันมีดีอะไรอ้าวกูเนี่ยนะถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกกูไอ้ถ้ากินเนื้อส่วนนอกของกูนะถ้าเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศภายใน7วัน
0: ครับ
1: อย่างน้อย1ระดับถ้าใครกินเนื้ออีส่วนนี้ของกูหน้าอกจะได้เป็นขุนคลังจะได้คุมเงินในองค์กรต่างๆถ้าเป็นข้าราชการจะได้เป็นขุนคลังถ้ากินเนื้อนะติดกระดูกหลังกูอันนี้สำคัญ
0: จะได้เป็นอะไรครับ
1: ถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นจักรพรรดิและจะได้เป็นพระราชาถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นพระราชินี
0: ครับ
1: เนื้อมี3ส่วนไอ้นี่มันก็นอนฟังโอ้เนื้อส่วนนี้จะได้เป็นไอ้นี่อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นมงคลไว้เฮ้ย
0: ครับ
1: เป็นมงคลพอคุยกันเสร็จแล้วก็หลับต่อสิครับ
0: ยัง
1: ไม่ถึงเวลาเช้าไอ้คนนี้ก็จัดแจงหยิบนะท่อนไม้ค่อยๆย่องไปค่อยๆขึ้นต้นไม
0: ้ครับ
1: ไก่นี่ไก่กับนกเวลามันหลับนะท่านเนี่ยเอาถ้าอยากจะให้มันไปกับเรานะเอามือไปเขี่ยขามันแล้วมันจะอยู่ในมือเรา
0: ครับ
1: สมัยก่อนผมก็เคยเขี่ยไก
0: ่
1: นะไปขโมยชมพู่สมภารไก่เยอะ
0: ไก่เยอะ
1: ถ้าไก่ตกกระจายสมภารตื่นมาตีไตหา
0: ครับ
1: ชมพู่ลูกละ5ที
0: เพราะฉะนั้นก็
1: เนนองค์หนึ่งก็พกย่ามไป
0: ครับ
1: ผมก็มีหน้าที่จัดการเรื่องไก
0: ่ครับ
1: เอามาอยู่ในมือเราทีละ2ตัวแล้วเด็ดชมพู
0: ่ครับ
1: 2วันชมพู่ทั้งต้นเสร็จผมหมด
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องขโมยแล้ว
0: ทำไมล่ะครับ
1: คุณนงเยาเขาไปเอามาให้จากเพชรบุรี
0: ครับผม
1: กรอบอร่อย
0: กรอบอร่อย
1: อร่อยชมพู่เพชรใช่ไหมหน้านี้ปีนี้ผลไม่ค่อยดกมันแรงรีบๆไปเอามาซะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาไปสมดก่อน
0: ครับ
1: เออนั่นแหละก็พอไก่หลับใช่ไหมตีหัวป๊อกตีไอ้ตัวบน
0: ครับเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะจัดแจงเอาลงมาพบนะเสียงเงินเสียงทองก็จัดแจงมีคลองอยู่ข้างๆครับ
0: ครับ
1: ถอนขนไก่พา
0: ครับ
1: ไก่แล้วก็เอาไม้มานะเอาไม้มาตั้งปิ้งไก
0: ่โอ้เสียบไก่ปิ้ง
1: ไก
0: ่ครับ
1: พอปิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งส่วนนี้ให้ลูกคนเล็กไอ้ส่วนนี้ให้ลูกคนโต
0: ครับ
1: เมียเราไม่ให
0: ้ครับ
1: เพราะถ้าเราเป็นพระราชาเมียก็ต้องเป็นพระราชินีใช่ไหม
0: ครับ
1: เมียไม่ต้องให้ให้ก็ให้กินทีหลังถ้าเมียกินก่อนมันได้เป็นพระราชินีเดี๋ยวมันทิ้งเรา
0: ครับ
1: จัดแจงเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรเอาอะไรต้นกล้วยเขาเรียกอะไรกาบกล้วยใช่ไหมมาทำเป็นกระทง
0: ครับ
1: นู่นหักนี่เอาไม้เสียบย่างไก่เสร็จแล้วก็ใส่กระทงไว้เดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ำใช่เรียบร้อยพอประตูเมืองเปิดก็เข้าประตูเมือง
0: ครับ
1: คราวนี้ก็กินไก่เอาภายใน7วันต้องได้เป็น
0: ครับ
1: จัดแจงเอากระทงไปวางข้างๆตะลิ่งลงน้ำ
0: ลงอาบ
1: กำลังอาบน้ำที่เดชมหา
0: ครับ
1: พายุมาโดยไม่รู้ตัวหมุนติ้วๆมาน้ำก็ช็อกนะฮะสูงเป็นวา
0: ครับ
1: พัดมาตรงนี้นะฮะกระแทกตะลิ่งทีเดียวนะไม่ได้หมดไอ้กระทงไก่ลอยไปตามน้ำแวบหายไปเลย
0: ครับผม
1: แปลว่าอะไร
0: คือว่าไม่ได้กินไม่มีบุญ
1: อดแหลก
0: อ๋อครับ
1: อด
0: ครับอด
1: ลอยไปทั้งกระทงทั้งมหา
0: ครับ
1: ไอ้พราหมณ์คนหนึ่ง
0: ครับ
1: ดูสิริเป็น
0: ครับผม
1: ลงมาอาบน้ำตอนเช้าอ้าว
0: ครับ
1: มีกระทงมาอยู่ที่บันไดมันเป็นยังไงบ้าง
0: ครับ
1: กระทงมาติดตรงบันไดกระทงอะไรไก่อ้าวจับยังอุ่นๆอยู่เลยแต่พอมองไปแล้วท่านมหามองสิริออก
0: ครับ
1: ก็เลยจัดแจงเอาไก่ขึ้นมาแล้วก็แบ่งส่วนต่างๆตัวเองก็เป็นกินละส่วนเนื้อสันหลัง
0: ครับ
1: พอกินยังไม่ถึง7วันเลยครับท่านมหาบอกว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งมีราชรถมาที่บ้าน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าวันที่ไก่มาถึงบันไดบ้านเนี่ยพระราชาตายไม่มีราชทายาท
0: ครับ
1: เขาเสี่ยงผุดสลดมารถขาวกับม้าขาวเป็นมงคลไอ้รถคันนี้แล่นมาจอดที่บ้านตาพราหมณ์คนนี้อยู่ดีๆพราหมณ์ได้ไปแล้ว
0: ได้เป็นพระมหากษัตริย์ได้เป็นพระราชา
1: เมียจะเป็นอะไร
0: เป็นพระมเหสี
1: แล้วต่อไปเมื่อเป็นพระกษัตริย์แล้วต้องแต่งตั้งตำแหน่งไหม
0: ครับแต่งตั้งตำแหน่ง
1: ก็แต่งตั้งลูกคนโตให้เป็นขุนคลัง
0: ครับ
1: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
0: ครับ
1: ไอ้ลูกคนนั้นเป็นอุปราช
0: ครับ
1: เรื่องมันก็จบ
0: ครับ
1: แล้วพระเจ้าบอกว่าคำว่าสิรินั้นหมายถึงบุญกุศล
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีบุญแล้วเป็นว่าไม่ต้องพูดกันมนุษย
0: ์ครับ
1: พระองค์จึงตัดมงคลสูตรไว้ชุดนี้มะ
0: ครับ
1: ปุพเพกตปุญญาตาและ
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: คนมันจะดีในธรรมหา
0: ครับ
1: ไม่ต้องเอาในมงคลสูตรในจักรสี่รู้จักจักรสี่ไหม
0: ครับรู้จักครับ
1: มีอะไรบ้าง
0: จักรสี่ข้อแรกอยู่ในประเทศอันสมควร
1: หนึ่งปฏิรูปประเทศวาสะ
0: ครับ
1: อยู่ในที่ที่สมควร
0: ครับ
1: สอง
0: เสาะคบคนดี
1: สัพพิสุวะสังเสวะ
0: ครับ
1: 3
0: อัตตสัมมาปณิธิ
1: และ4ปุพเพกตปุญญาตา1คนจัดเจริญก้าวหน้า
0: ครับ
1: หาที่อยู่ให้มันเหมาะ
0: ๆครับ
1: อยู่ดงโจรยังไงก็ต้องเป็น
0: โจร
1: นกอะไรฮะนกอะไร
0: แขกเต้า
1: พี่น้อง
0: ครับ
1: อยู่ในรัง
0: ครับผม
1: แล้วเป็นไง
0: ก็ปรากฏว่าอยู่ในรังพ่อแม่ก็ออกไปหากินพอพ่อแม่ออกไปหากินแล้วก็ปรากฏว่ามีพายุมาน
1: กเนี่ยมันยังดีนะท่านมหา
0: ครับ
1: เป็นสัตว์ที่ยังมีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: ว่าลูกมันจะไม่จิกพ่อแม่มัน
0: ครับ
1: สัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นกรรมนะ
0: ครับ
1: เช่นแมวมีพ่อไหมแมวไม่มีพ่อหมาไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู้แมวเนี่ยถ้าเคยเห็นตัวผู้มันเลี้ยงลูกมันไหมอยู่หลังกุฏิท่านอ่ะหน้ากุฏิเราเต็มไปหมด
0: ครับ
1: มันท้องแล้วท้องอีกเคยตัวผู้มันเลี้ยงลูกไหม
0: อ๋อไม่เคยเห็นครับ
1: มันไปตะลอนไปหมาเคยเห็นมันเลี้ยงลูกมันไหมตัวผู
0: ้ไม่เคยเห็นครับ
1: สัตว์บางประเภทไม่มีพ่อมีแต่ตัวผู
0: ้ครับ
1: เป็นกรรมแล้วนะพอลูกมันโตมามีแม่ไหมพอลูกมันโตมาเนี่ยมีแม่ไหม
0: ไม่มี
1: มีแม่เฉพาะตอนเล็ก
0: ๆครับ
1: พอโตมามันก็กัดแม่มันก็สืบพันธุ์กับแม่มัน
0: ครับ
1: ลูกมันตัวผู้ตัวเมียมันเละเทะไปหมด
0: ครับ
1: เป็นกรรม
0: ครับ

0: ผม
1: นี่เพราะการหาที่อยู่สำคัญที่สุดพระเจ้าบอกว่าไอ้นกแขกเต้าสองตัวเป็นไง
0: นกแขกเต้าสองตัวก็เจอกับลมพายุพอเจอลมพายุตัวหนึ่งครับพัดไปตกที่รังโจร
1: พอบินได้ป้อแป
0: ้ครับอีกตัวหนึ่ง
1: พัดแหมถ้าเรียกรังโจรเนี่ยโจรมันอยู่บนคบไม้บอกให้ยมเข้าใจผู้ภาษาโยมมันเข้าใจ
0: ซ่องโจร
1: ซ่องโจร
0: ครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งไปตกที่อาสมของฤาษีครับ
1: แล้วเป็นไง
0: ครับพวกโจรก็พอสอนเกี่ยวกับการจะไปปล้น
1: ไม่ต้องสอนหรอกมันก็นั่งฟัง
0: ครับ
1: ฟังภาษาโจร
0: ครับ
1: นะไอ้ทอยพวกนี้มึงไปปล้นนะมึงทำงี้มีแต่ไอ้ทอยมีแต่คำหยาบทางนั้น
0: ครับ
1: นกแขกเต้ามันจำไหม
0: ครับได้ยิน
1: ได้ยิน
0: ครับจำไว้
1: แล้วเป็นไง
0: ครับก็จำไว
1: ้อีกตัวนึง
0: อีกตัวนึงไปอยู่ในอาสมของฤาษีได้ยินแต่เสียงสวดมนต์ภาวนา
1: ฤาษีเจอกันกระทักกันด้วยคำพูดที่เพราะ
0: ๆครับผม
1: เชื้อเชิญกัน
0: ครับนกแขกเต้าได้ยินก็จำไว้
1: แล้วเรื่องเป็นไง
0: ครับพอจำไว้แล้วก็ปรากฏว่า
1: พระราชามานะ
0: ครับ
1: ก็มาก็มาสู่อะไรมาเจอซ่องโจรไม่อยู
0: ่ครับ
1: ไอ้นกแขกเต้าว่าไง
0: ไอ้นกแขกเต้าก็พูดแต่คำที่ไม่ไพเราะ
1: อะไรล่ะไปนั้นมาไอ้ทอย
0: ครับ
1: มาทำหาทำไมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกเมียไม่มีอยู่ก็สมมุติว่างั้น
0: ครับ
1: พระราชาท่านได้ฟัง
0: ครับผม
1: นกพูดไม่เพราะก็เดินไปอีก
0: ครับ
1: ก็ไปเจอนกแขกเต้าลูกวาคราวเดียวกันใช่ไหม
0: ครับ
1: พอนกแขกเต้าตอนนั้นเจอพระราชานี่จะอยู่กับฤาษีทักว่าไง
0: ขอถวายพระพรขอให้มีความสุขมีความเจริญทรงมายุยิ่งยืนนาน
1: โอ
0: ้ทำไมล่ะครับ
1: นกแขกเต้าพูดภาษาไทยชัดมาก ชัดมากราชาศัพท์ดีมาก
0: ครับผม
1: เพราะพระฤาษีจะต้องไปฉลองอะไรศรัทธาพระราชาอยู่
0: ครับ
1: 3เดือนครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: พระราชาก็เลยหาที่มาของนกแขกเต้า2ตัวนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันก็จะเป็นอะไรพี่น้องกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าการอยู่ในภูมิภาคในประเทศในสังคมเนี่ยถ้าเราอยู่ในดงบัณฑิตยังไงมันก็ต้องเป็นดงบัณฑิต
0: ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เขาเรียนยังไงก็ต้องเรียนได้มากได้น้อยก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: อยู่ในสถานที่ที่เลวทรามยังไงมันก็ต้องเลวทราม
0: ครับ
1: พระเจ้าถึงบอกการเลือกที่อยู่นั้นการอยู่ในสังคมสำคัญ
0: ครับ
1: ทำไมล่ะฮะเด็กๆอาชุมชนประชาชนเนี่ยอายุ13 14มีผัวแล้ว
0: ครับ
1: ผู้หญิง13 14ตั้งท้องแล้วนะช่างวสุทัศน์เนี่ย
0: ครับ
1: เฮ้ยมีลูกแล้วอายุเท่าไหร่14ครับหลวงตาฮะอายุ14ผัวเท่าไหร่ผัว18ทำไมมีลูกได้ไงอ่ะเอ้าก็แม่หนูเขาก็อายุ14เขาก็มีพ่อหนูเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไอคนที่อยู่บ้านชุมชนเดียวกันหรืออยู่แคมป์สร้างช่างเดียวกันมันก็มีกันอย่างนี
0: ้ครับ
1: อีพวกนี้ก็เลยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วต้องประกอบวิชาชีพช่างตลอดไปนั่นในชุมชนใดก็ตามถ้าอยากจะให้เป็นมงคลแล้วจงเลือกที่อยู
0: ่ครับ
1: เหมือนลูกเหมือนกันมาจะให้ดีมาต้องเลือกที่เรียนไหมเลือกที่เรียนให้ลูกไปเข้าชุมชนที่กระที่คนมีความประพฤติดีเขาอยู่ทุกวันเนี่ยยังไงมันก็หนีไม่ออกมันต้องติดตัวมานี่เขาเรียกอะไรปฏิรูปประเทศวาสะสองสัพปริสุปัสยะ
0: ครับ
1: หรือสัพปริสุวสังเสวะ
0: ครับผม
1: การที่เราจะต้องคบผู้มีความรู้
0: สัตบุรุษ
1: สัตบุรุษบัณฑิต
0: ครับ
1: ถ้าเราชอบเราไปหาบ่อยๆยังไงเสียความรู้ของบัณฑิตก็ต้องมาติดตัวเรา
0: ครับ
1: ประการที่3อัตตสัมมาปณิธิ
0: ครับตั้งตนไว้ชอบ
1: ต้องตั้งใจเป็นคนดี
0: ครับ
1: เพราะเป็นคนชั่วเนี่ยนะทำชั่วชั่วครั้งชั่วคราวแต่ผลของกรรมชั่วมันตามติดตัวไปนานการตั้งตนเป็นคนดีอาจจะคนชั่วเลย
0: ครับ
1: นะแต่ให้ผลดีอันสุขวิเศษยาวนานสุดท้ายเป็นเรื่องของปุพเพกตปุญญาตา
0: ครับ
1: ถ้ามีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็เติมบุญใหม่อย่างไรเสียชีวิตก็จะประสบความเจริญ
0: ครับ
1: พราะฉะนั้นที่ปรารภมาเรื่องนี้ก็เป็นแต่เพียงเริ่มต้นที่ท่านมหาได้ปรารภมา
0: ครับผม
1: แต่ว่าเนื่องจากเวลามีเพียงเท่านี้ท่านมหาจะสรุปเพิ่มเติมอะไรก็ถวายโอกาสนะ
0: สำหรับพระธรรมเทศนาที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินชีวิตซึ่งบุญกุศลในการดำเนินชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ขาดเสียไม่ได้ซึ่งคนไทยของเรานั้นก็แนบเนื่องอยู่กับบุญกุศลแนบเนื่องอยู่กับวัดวาอารามซึ่งญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะทำบุญทำกุศลก็นึกถึงพระรัตนตรัยน้อมระลึกนึกถึงเอาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาเป็นสรณะมาเป็นที่พึ่งให้แก่เราเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเราน้อมรับเอาพระธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราเอาคุณของพระสงฆ์มาเป็นเครื่องนำทางมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามก็จะทำให้เรามีหนทางหรือว่ามีทางเดินมีตัวอย่างในการดำเนินชีวิตดังที่อาตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงมานั้นก็ได้หยิบยกเอาพระธรรมคำสอนของอสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเทศนาประโยสาเนท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมภาพขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความและคุณงามความดีที่สาธุชนทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงมารวมเป็นเดชะพระปัจจัยปกป้องญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขให้มีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเสนียดและจันไรจงบดไปโดยเร็วพันโรคันตรายพยันปราตนายารานรอนขอให้อายุนั้นอยู่ยืนมั่นสถาพรร้อยปียามีย่อนพรบาลีที่เสกมาขอให้มีผิวกายพรรณรายงามรจนาผ่องใสวิไลตาพิโสภาหน้าชมเชยขอให้ทรงพลังอนันตังมากเหลือหลามเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังพรเทินอัตมภาพทั้งสองรูปได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าได้สมัยพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศ

คุณผู้ชมคะใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยนะคะผู้ที่คบคนพาลก็ต้องย่อมพลอยเสียชื่อเสียงเดือดร้อนเสียหายไปด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของ

เรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนบางคนถึงกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองเมื่อมีใครเข้ามาทำร้ายแต่ทำไมคนบางคนถึงไม่กล้าทำเช่นนั้นคำตอบก็คือในสมัยที่เรายังเป็นเด็กอยู่หรือว่าในอดีตเราไม่เคยได้รับการยืนยันในคุณค่าในตัวเราแต่คนที่กล้าปกป้องตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าและรู้ว่าเราสามารถปกป้องตัวเองได้ทีนี้คุณค่าในตัวเองคืออะไรและคุณค่านั้นมาจากไหนในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งเรื่องการสร้างคุณค่าในตัวเด็กตั้งแต่วัยเยาว์และการสร้างคุณค่าในตัวเองในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วและการรักษาคุณค่าตัวเองเอาไว้ให้คงดีอยู่เสมอเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในหัวข้อนี้นะคะการรับรู้คุณค่าในตัวเองนั้นหมายถึงการที่เรารับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าและคุณค่านั้นอยู่ในภายในของเราไม่สามารถที่จะสร้างด้วยผู้อื่นได้ตัวเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองจากภายในซึ่งเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือข้อที่1เราจะยอมรับตัวเราเองในแบบที่เราเป็นโดยที่แม้ว่าตัวเราจะแตกต่างจากผู้อื่นหรือเราไม่ได้ตรงตามความคาดหวังของคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเรายอมรับได้ว่าตัวเราเป็นเช่นไรข้อที่2เราจะยืนหยัดได้ว่าตัวเราต้องการอะไรกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกความต้องการและกล้าที่จะปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นและข้อที่3เราจะไต่ตรองก่อนที่จะลงมือทำบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคุณค่าภายในเราสร้างขึ้นมายากลำบากแค่ไหนดังนั้นเมื่อจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนที่จะทำและเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองผู้อื่นหรือสิ่งใดๆนั่นจึงจะทำให้เรารักษาคุณค่าเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4คือการรับรู้ว่าคุณค่าของเราเกิดขึ้นจากภายในการที่คุณค่านั้นเกิดขึ้นจากภายในตัวเราใครที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระทบตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวหรือสั่นคลอนเพราะว่าคุณค่าภายในของเรายังคงไว้ได้เสมอเมื่อมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมผู้คนหรือสิ่งใดๆที่มาทำร้ายเราจากภายนอกเราจะไม่สั่นไหวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดนบั่นทอนคุณค่าภายในลงไปตัวอย่างเช่นถ้าหากมีใครมาบอกเราว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องแต่จริงๆแล้วเรารู้นะว่าเราทำได้เรามีความสามารถเราจะไม่รู้สึกว่าคำพูดเหล่านั้นจะมากระทบเราได้เลยแล้วเราจะมั่นคงในสิ่งที่เราทำต่อไปค่ะ

้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เรารู้ว่าตัวเรามีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเมื่อเรารับรู้คุณค่าภายในตัวเองแล้วเราจะรับรู้คุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยเช่นกันเราจะพยายามยอมรับตัวเขาในแบบที่เขาเป็นเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไปและทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองทุกคนมีความแตกต่างกันไปเรายอมรับตัวเราในแบบที่เราเป็นเราเรียนรู้ที่จะยอมรับผู้อื่นในแบบที่ผู้อื่นเป็นเหมือนกันและไม่ตัดสินว่าคุณค่าใครดีกว่าใครเพราะทุกคนต่างดีได้ในแบบฉบับของตัวเองค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราสร้างคุณค่าในตัวเด็กต้องเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ยิ่งมากยิ่งดีดังนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่วันที่เรารับรู้ว่าเรามีเขาอยู่ในท้องของเราความรักความสัมพันธ์ที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับตัวเด็กจะกลายเป็นวงกลมขั้นแรกสุดของการสร้างคุณค่าในตัวเองภายในตัวเด็กอันนี้คุณเมย์จะขออนุญาตเขียนให้เราเห็นภาพไปในด้วยกันนะคะวงกลมวงแรกสุดต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูหลักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆมอบความรักความเอาใจใส่การตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนเจ็บป่วยให้การดูแลให้การอ่านหนังสืออ่านนิทานเล่นกับเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดเป็นสายสัมพันธ์และความรักขึ้นในวงนี้ทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของคุณพ่อคุณแม่หรือใครสักคนบนโลกใบนี้ค่ะในขั้นที่2คือวัยที่เด็กๆเริ่มใช้ร่างกายได้มากขึ้นขยับแขนขาเดินวิ่งหรือหยิบจับคว้าของได้ในขั้นตอนนี้การสร้างคุณค่าในตัวเองของเด็กๆคือการที่เขาได้ลงมือทำดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองนั่นเองค่ะในวงกลมนี้ก็คือวงที่เรียกว่าการสร้างคุณค่าด้วยการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นั่นเองค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆได้กินข้าวเองทำความสะอาดเล็กน้อยเมื่อเขาทำหกเลอะเทอะได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหรือช่วยเราเก็บของเมื่อเล่นเสร็จอันนี้เด็กๆจะรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการลงมือทำและเมื่อเราชื่นชมเขาเด็กๆจะรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการของคนรอบข้างค่ะในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้เด็กๆลงมือทำให้การช่วยเหลือตลอดหรือตำหนิในทุกๆอย่างที่เขาลงมือทำแล้วอาจจะไม่ได้เนี๊ยบเป๊ะเด็กๆจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองขึ้นมาและสงสัยว่าเขาจะทำอะไรเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อผู้อื่นได้บ้างคุณค่าเมื่อไม่ได้รับการยืนยันความมั่นใจในตัวเขาไม่ได้รับการเติมเต็มเด็กๆก็จะไม่สามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาได้นะคะเมื่อเด็กๆดูแลร่างกายของตัวเองได้ดีแล้วเขาจะพัฒนาไปสู่การดูแลข้าวของเครื่องใช้และพื้นที่ที่เขาเข้าไปใช้งานดังนั้นในวงถัดมาเราจึงเรียกว่าวง belonging หรือว่าวงที่ดูแลข้าวของของตัวเขาเองเท่านั้นอย่างเช่นอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลื้อของเล่นออกมาเล่นเขาเก็บของได้ไหมเมื่อเขากินข้าวเสร็จทำหกเลอะเทอะเขาเช็ดทำความสะอาดช่วยเราเก็บขยะได้ไหมหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของตัวเองกลับบ้านมาแล้วเด็กๆดูแลข้าวของได้ครบถ้วนนำของกลับมาได้ครบอันนี้ก็ถือว่าเด็กๆเริ่มดูแลข้าวของของตัวเองเป็นและทำให้ตัวเองสามารถรับผิดชอบทั้งตัวเองพื้นที่และสิ่งของของตัวเองได้ค่ะเมื่อการดูแลร่างกายตัวเองเป็นเรื่องง่ายการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำเด็กๆจะสามารถแผ่ขยายความรับผิดชอบไปสู่งานส่วนรวมได้ซึ่งงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตเขาเกิดขึ้นที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าที่บ้านเต็มไปด้วยคนที่เขารักดังนั้นเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขารักซึ่งขั้นถัดมาจากการดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้ก็คือการดูแลพื้นที่ส่วนรวมหรือการทำงานบ้านนั่นเองค่ะซึ่งวงนี้ก็จะถัดออกมาจากตรงนี้เลยค่ะงานบ้านและงานบ้านนี้จะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างและเขาจะอยู่ตรงนั้นโดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นได้อย่างไรซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองจึงต้องเริ่มจากวัยแบเบาะของเขาที่ได้รับความรักความสัมพันธ์จากคุณพ่อคุณแม่เพราะคุณพ่อคุณแม่ที่มองเห็นความสำคัญในตัวเขาได้ว่าเขาเป็นที่ต้องการดังนั้นคุณ

ค่าภายในจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแต่เมื่อรับรู้คุณค่าแล้วเขาต้องลงมือทำอะไรบางอย่างออกไปเพื่อพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาทำอะไรได้และคุณค่าในตัวเขาจะค่อยๆได้รับการยืนยันจากขั้นแรกสุดก็คือการที่เขาช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เป็นภาระหรือไม่ได้ทำให้ใครจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาตรงนี้จะทำให้เขาค่อยๆรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าจากตัวเขาได้และเมื่อเขาค่อยๆพัฒนาไปสู่การรับรู้คุณค่าในตัวเองผ่านการดูแลข้าวของเครื่องใช้ของเขาได้ดูแลพื้นที่บริเวณที่เขาใช้งานได้เด็กๆจะเรียนรู้ว่าคุณค่าในตัวเขาจะส่งออกและแผ่ขยายไปสู่การทำเพื่อผู้อื่นได้เช่นกันเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นก็เลยเถิดไปที่วงของงานบ้านซึ่งเป็นงานส่วนรวมงานแรกในชีวิตของเด็กทุกคนเมื่อเขาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ที่เขาอยู่เพื่อคนที่เขารักแล้วก็ทำแล้วเขารู้สึกว่าทุกคนชื่นชมเขาตรงนี้เด็กจะรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถทำอะไรที่ใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างคุณค่าภายในตัวเองจากที่บ้านแล้วเขาจะค่อยๆแผ่ขยายคุณค่าในตัวเขาสู่วงที่ใหญ่ที่สุดซึ่งครูเมย์ไม่สามารถวาดวงกลมนั้นได้บนกระดานเพราะว่าบางคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับสังคมและใหญ่ไปถึงได้ในระดับโลกได้เลยทีเดียวดังนั้นการที่เด็กๆรับรู้คุณค่าในตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์สามารถสร้างให้เด็กคนนึงเติบโตมาอย่างมีคุณค่าและคงคุณค่านั้นไว้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายคุณค่านั้นสู่สังคมค่ะ

ทำไมเราควรที่จะมอบหมายงานบ้านให้กับเด็กๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพียงงานบ้านนะคะงานอะไรก็ตามที่เด็กๆสามารถช่วยเหลือเราหรือว่าทำได้เราสามารถให้เขาลงมือทำแต่ทีนี้เราจะโฟกัสว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านงานจึงเกิดขึ้นที่บ้านงานบ้านมีคุณค่าอะไรบ้างเมื่อเด็กๆลงมือทำแล้วทำไมคุณค่าในตัวเขาจึงเติบโตมาที่ข้อแรกกันเลยค่ะงานบ้านถือเป็นงานแรกที่เด็กๆได้ทำเพื่อส่วนรวมเลยนะคะเพราะว่าเมื่อทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาและผู้อื่นที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นข้อที่2งานบ้านช่วยลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในเด็กลงเพราะเขาจะต้องลงมือทำเพื่อผู้อื่นไม่เอาแต่ตัวเองเป็นตัวตั้งและการที่เขาทำเพื่อผู้อื่นเขาจะค่อยๆพัฒนาการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือที่เราเรียกว่าเอมพาธีนั่นเองข้อที่3งานบ้านช่วยสอนเขาในการให้เคารพคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นเขาจะไม่ได้มองว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดแต่พอเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานใดๆก็มีความเหนื่อยความยากในแบบของมันดังนั้นเมื่อเขาเจอใครทำงานที่แม้ว่าจะดูเป็นงานที่เล็กๆเขาก็จะเคารพในคุณค่าของคนคนนั้นในการที่เขาสามารถทำงานเล็กๆให้สำเร็จลุล่วงได้ค่ะและข้อที่4คือการที่เด็กเรียนรู้การยับยั้งชั่งใจก่อนจะไปเล่นเด็กเรียนรู้ว่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนนะช่วยแม่กรอกน้ำหรือช่วยแม่กวาดบ้านเก็บข้าวเก็บของก่อนที่จะออกไปเล่นเด็กๆจึงได้ฝึกฝนการควบคุมหักห้ามใจตัวเองค่ะแล้วก็ข้อที่5งานบ้านได้สอนให้เด็กๆเนี่ยพัฒนาตัวเองผ่านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาจะต้องใช้แขนขาและหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำงานบ้านได้สำเร็จถ้าอยากทำให้เร็วขึ้นก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะกวาดบ้านได้เสร็จเร็วต้องคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะล้างจานได้เสร็จเร็วนอกจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆจึงได้พัฒนาการคิดและการใช้สมองในวัยของเขาด้วยนะคะแล้วข้อที่6คือเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวงานบ้านแม้ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำมันแต่เมื่อเขาเห็นว่าคุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเคียงข้างคุณแม่แปลว่าเขาได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่ไปในตัวเลยนะคะความสัมพันธ์จึงก่อเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราได้ร่วมทุกข์และร่วมสุขกับลูกค่ะและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเด็กได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต่อผู้อื่นจึงมีคุณค่าภายในตัวเองและเด็กจะสามารถพัฒนาคุณค่านั้นให้แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นสังคมและโลกใบนี้ต่อไปค่ะแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเติมเต็มคุณค่าในวัยเด็กคุณค่าในวัยเด็กของเราไม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในวันที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะยังสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้หรือไม่

จริงๆแล้วเราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราต้องใช้พลังกายพลังใจและความจริงใจที่มีต่อตัวเราเองโดยการที่ต้องลงมือทำอย่างจริงใจขั้นที่1จึงเป็นการลงมือทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการที่ทำสิ่งที่จำเป็นหรือว่านิดก่อนสิ่งที่เรา

จิตใจของตัวเองเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงจิตใจของเราก็จะดีไปด้วยและเมื่อจิตใจของเราดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพที่ดีตามไปและในข้อ3ข้อนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตเพื่อตัวเราเองอย่างที่เราตั้งใจไม่ใช่เพื่อความคาดหวังของใครเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตและให้ความหมายชีวิตของเราในแบบที่เราเป็นเราจะรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคขวางน้ำหรือว่าผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาดังหวังเรายังจะสามารถพัฒนาและเติบโตต่อไปได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปในแบบที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราตั้งใจแล้วนั่นคือการที่เรารู้ว่าคุณค่าในชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในแบบของเราค่ะและสุดท้ายเมื่อเราสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กลายเป็นผู้ใหญ่การที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไม่ยากเท่ากับการรักษาคุณค่านั้นเอาไว้ให้ดีเสมอดังนั้นเราจะมาเรียนรู้แนวทางในการที่จะรักษาคุณค่าภายในตัวเองและใจของเราให้ยังมั่นคงเอาไว้เป็นตัวเราเองข้อที่1ก็คือการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขอบเขตในที่นี้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะมีคนวงในกับคนวงนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมถ้าหากเราให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในวงในของเราได้หมดเราอาจจะไม่สามารถปกป้องหรือยืนหยัดเพื่อตัวเราเองได้เลยและเราอาจจะโดนละเมิดสิทธิต่างๆหรือแม้กระทั่งการโดนทำร้ายเราจึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตให้ชัดตั้งแต่แรกวงในสุดเรียกว่าวงภายในตัวเราแม้แต่คนในครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้ามาในวงนี้นะคะภายในตัวเราก็คือการเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยเราเป็นอย่างไรต้องการอะไรและเราต้องฟังเสียงตัวเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นวงนี้จะทำให้เราสามารถคงคุณค่าของตัวเราไว้และสิ่งที่เราเชื่อเอาไว้โดยไม่สั่นคลอนถัดจากวงในสุดก็คือวงในตรงกลางเป็นวงที่เราจะอนุญาตให้คนที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวแต่หมายถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดและสามารถเป็นตัวของเราเองได้เมื่ออยู่กับเขาในวงนี้เราจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนทั้งเรื่องที่เรากลุ้มใจเรื่องที่เราสบายใจในทุกๆเรื่องได้แล้วเราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนวงที่ถัดจากวงในตรงกลางคือวงที่เราใช้สำหรับเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อกับเราต้องทำงานร่วมกันหรือแม้กระทั่งปรึกษางานแต่เราจะไม่ปรึกษาเรื่องที่อยู่ภายในใจของเราหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเช่นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะและสุดท้ายไม่ใช่วงเลยแต่เป็นด้านนอกสุดเลยซึ่งภายนอกสุดตรงนี้คือพื้นที่บริเวณที่เราจะกำหนดไว้สำหรับคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในวงข้างในของเราพื้นที่ตรงนี้สำหรับใครบ้าง1คือคนที่อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่คนที่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราร่างกายเราหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ได้อยากเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยตรงนี้เราควรที่จะกำหนดเอาไว้เพื่อให้เรารู้ว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้สำคัญในชีวิตเราเลยถ้าหากเขาพูดอะไรและทำร้ายจิตใจเราเราไม่ควรนำมาใส่ใจถ้าเทียบกับคนวงด้านในที่เรากำหนดเอาไว้ว่าเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเรานะคะในข้อที่2ก็คือกล้าที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเองในคราวที่จำเป็นในข้อที่1เราจะสังเกตได้ว่าเราได้กำหนดวงอาณาเขตที่เราจะอนุญาตให้ใครเข้ามาข้างในตัวเราได้แล้วในข้อที่2เราจึงสามารถที่จะระบุได้เลยว่าถ้าหากคนคนนั้นไม่ได้เป็นคนที่สำคัญกับเราและเขากำลังทำร้ายเราอยู่เราควรที่จะยืนหยัดและปกป้องตัวเราเองได้แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่วงในของเราจะไม่สามารถทำร้ายเราได้นะคะบางครั้งคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนในครอบครัวบางครั้งคนเหล่านี้ก็อาจจะทำร้ายเราในทางที่เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้อย่างเช่นคาดหวังให้เราเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นหรือต้องการอะไรจากเราในสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้ตรงนี้เรากล้าที่จะยืนหยัดและบอกเขาได้ไหมว่าเราไม่สามารถทำให้ได้และเราทำได้มากสุดคือแค่ไหนและเราควรจะรู้ข้อจำกัดของตัวเราเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและถ้าทำแล้วเราจะกระทบตัวเราเองแล้วตรงนี้เราควรที่จะหยุดและควรที่จะพอ
และเราควรเรียนรู้ว่าแม้ว่าเราจะตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตเพราะว่าเขากำลังทำร้ายเราอยู่คุณค่าในตัวเราไม่ได้โดนตัดทอนหรือบั่นทอนไปพร้อมกับคนคนนั้นที่ออกไปจากชีวิตด้วยเราจึงจะสามารถคงคุณค่า

ในตัวเราไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะและข้อสุดท้ายคือข้อที่3การให้อภัยตัวเองในวันที่ผิดพลาดเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าเราจะทำดีที่สุดอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีสักวันที่เราผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นอย่าโกรธตัวเองจนเนิ่นนานเกินไปเราควรที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียนและนำไปปรับเปลี่ยนพัฒนาและเติบโตต่อไปค่ะ

การที่คนคนหนึ่งจะรับรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่าต้องเกิดจากการลงมือทำทั้งจากภายนอกและภายในโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มอบความรักอย่างปราศจากเงื่อนไขให้กับเด็กๆเพื่อพัฒนาเป็นการรับรู้คุณค่าในตัวเองเบื้องต้นก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเพื่อตัวเขาเองดูแลตัวเองดูแลข้าวของเครื่องใช้พื้นที่ที่เขาไปใช้งานและสุดท้ายคือแผ่ขยายคุณค่านั้นไปสู่พื้นที่ส่วนรวมตรงนี้เด็กๆจะค่อยๆพัฒนาคุณค่าตัวเองอย่างต่อเนื่องแผ่ขยายจากตัวเองไปสู่ผู้อื่นและการรับรู้คุณค่าภายในตัวเองอย่างยั่งยืนในวันที่เด็กๆยังไม่มั่นคงในคุณค่าภายในตัวเขาควักและการยอมรับโดยปราศจากเงื่อนไขจากพ่อแม่และคนใกล้ตัวจะทำให้เด็กๆมีกำลังที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและการพัฒนาคุณค่าภายในตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งเขาไม่จำเป็นจะต้องมีใครสักคนมายืนยันคุณค่าในตัวเขาอีกต่อไปและในวันที่เขากลายเป็นผู้ใหญ่คุณค่าในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยการที่เขาลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสุดท้ายเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและข้อดีในแบบของเราเองเราไม่จำเป็นต้องเก่งหรือดีเหมือนใครแค่เป็นตัวเราในแบบฉบับที่ดีที่สุดก็เพียงพอแล้วค่ะ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บังคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
3: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

คือเรื่องนี้อาตมาก็คงไม่ถนัดนอกจากจะบอกว่าไปงานกฐินไปงานพระป่า ที่วัดคนก็เยอะเหมือนกันไอ้การจริงๆแล้วว่าอาตมาว่าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากใช่ไหมก็มีเอาเรื่องคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณแล้วก็จะเป็นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วถึงจะไปที่ไหนที่มีอาจจะมีโอกาสมันอาจจะมีอะไรอยู่ในตัวเราที่ไม่เปิดใจกว้างหรือว่ามีบุคลิกบางอย่างซึ่งบางทีแล้วอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองบ้างอย่างที่อาตมาก็เคยพูดบ่อยเรื่องการเรียนภาษาไทยของอาตมาที่ได้ค่อนข้างเร็วก็หนึ่งเพราะว่าตอนมาเมืองไทยใหม่ๆอายุแค่20แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมากแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งนะอาตมาไม่กลัวผิดพลาดไม่กลัวการออกเสียงผิดให้คนหัวเราะอันนี้เขาก็หัวเราะเราก็หัวเราะไปด้วยถือว่ามันน่าขบขันเหมือนกันแต่ที่สังเกตพระฝรั่งบางท่านเนี่ยท่านทนไม่ได้ท่านออกเสียงแล้วคนออกเสียงผิดคนก็อมยิ้มมั่งหัวเราะมั่งท่านก็เขินท่านก็อายท่านก็บางท่านเลยไม่เรียนเลยก็มีที่เรียนช้าก็มีก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพทางภาษาอาตมาเป็นบทเรียนกาตมาอยู่เสมอว่าเอที่หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าควรจะเข้าถึงแต่ไม่เข้าถึงสักทีเป็นเพราะอะไรที่เห็นบ่อยสุดคือกลัวลำบากเห็นกลัวลำบากมันมีลำบากกายลำบากใจแต่ลำบากกายนี่ก็โอ้ยไม่ได้ไม่เดี๋ยวมันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันอะไรเกินไปกลัวแต่บางทีก็กลัวลำบากใจกลัวเขินกลัวใครหน้ากลัวคนไม่ชอบอย่างจะเข้าไปพูดคุยกับใครอะไรที่บังทำให้เราไปไม่ได้พูดไม่ได้กลัวเขาก็จะหันหน้าไม่สนใจเราใช่ไหมกลัวเขาจะไม่รับอันนี้ความกลัวตัวนี้ฮะที่ทำให้มีเพื่อนน้อยถ้าเราอยากคบใครแล้วก็ไปพูดคุยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาอยากไม่อยากคบกับเราก็มีแต่ต้องทำจิตให้เข้มแข็งแล้วก็มีจิตไมตรีแต่ก็ แล้วก็กลับไปเรื่องหลักธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองอยู่คนเดียวได้สบายอย่างนั้นจะไม่เดือดร้อนเรื่องเพื่อนคอยให้มีเพื่อนดีกว่าแต่ถ้าคนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วต้องหาเพื่อนให้ได้บางที่เพื่อนไม่ดีก็กลายเป็นว่าเอาคบเพื่อนไม่ดีดีกว่าไม่มีเพื่อนซะเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเพื่อนกับตัวเองไปไหนก็ไม่เหงาแล้วก็คอยถ้ามีโอกาสจะคบคนดีเป็นเพื่อนคนที่ถูกจริตที่

0: เรียกว่าภาษาแพร่ว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการแล้วก็ขบกันไปคำว่าศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการทิฏฐินี้มันเหมือนถึงไอ้ ค่านิยมหรือว่าความเข้าใจในความหมายของคำว่าดีว่าชั่วควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต้องเข้ากันได้จึงจะเป็นเพื่อนในระยะยาวนะเรื่องศีลก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษานี่อยู่นานๆเข้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะนั้นเรื่องความคิดในเรื่องการประพฤติอันนี้ก็เป็นตัวตัดสินว่าคนนี้ควรคบไม่ควรคบที่ดีที่สุดถ้าหากว่าจิตใจของเราดีไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหไม่ขี้อิจฉาไม่ขี้นั่นไม่ขี้เนี่ยนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพื่อนมีแน่นอนนั้นก็อย่าเป็นกังวลเรื่องนี้ฮะมันจะเป็นเองแต่ก็ที่ให้ข้อคิดเมื่อกี้นี้คือถ้าสิ่งที่ทำให้ไม่กล้าไปพูดกับคนอื่นก็เป็นแค่ว่ากลัวเขาจะไม่รับกลัวเขาจะไม่ชอบต้องชนะความรู้สึกในท้ายหนูอยากทราบว่าถ้าเรามีกิเลสมากไปจะเป็นอย่างไรกิเลสมากไปคืออะไรไม่เข้าใจและวิธีแก้เป็นอย่างไรคนเรานี่เกิดมีกิเลสทั้งนั้นแม้แต่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นเลยท่านก็มีกิเลสเหมือนกันวิธีแก้ก็เรื่องการฝึกในสามด้านพร้อมกันฝึกตามพฤติกรรมฝึกทางจิตใจฝึกทางปัญญาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่จะมาเวลาพูดถึงไตรสิกขาและการศึกษาการฝึกตนอาจจะมาพยายามเลี่ยงคำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะคนที่ฟังมันเป็นวิชาการมากเกินไปแล้วเข้าใจสมาธิว่าหมายถึงการนั่งหลับตาแต่ในไตรสิกขาสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจอย่างฝึกให้มีความอดทนฝึกให้มีเมตตาฝึกให้มีฉันทะฝึกให้จิตใจสู้ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคอะไรเป็นต้นก็อยู่ในการฝึกที่มีหัวข้อใหญ่ว่าสมาธิฝึกกายฝึกวาจาให้อยู่ในกรอบของศีลฝึกจิตใจให้ได้ป้องกันให้ได้ปล่อยวางสิ่งไม่ดีในปลูกฝังพัฒนาสิ่งที่ดีปลูกปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักตรายตรองสืบสาวเหตุปัจจัยของปัญหาอย่างที่ท่านสมเด็จก็ได้สั่งสอนเมื่อวานนี้แต่กิเลสมากไปมันไม่มีว่ามันจะมีกิเลสมากแต่ไม่มีการที่ว่ากิเลสมากกว่าธรรมมันไม่มีไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีข้อธรรมะที่จะชนะได้ผมอยากทราบว่าเมื่อมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษรุ่นน้องผมควรห้ามอย่างไรครับโอเคอาตมาจะขอให้ยกมือว่ามีใครบ้างที่นี่ที่เห็นว่ามีปัญหาว่ารุ่นพี่ชอบลงโทษรุ่นน้องอย่างไม่ยุติธรรมรุ่นพี่ไม่ต้องมองรุ่นน้องนะรุ่นพี่มาบอกมาทางนี้ เป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วหรือเปล่าเป็นปัญหาไหมมีไหม การลงโทษของรุ่นพี่นี่ลงโทษแบบไหนอยากทราบข้อมูลหน่อยเปาเป็นตัวแทน
1: ก็แบบเวลาแบบน้องๆทำดินก็จะให้แบบแบบวิดพื้นครับอาจารย
0: ์วิดพื้น
1: แบบจับแบบซิทอัพลุกนั่งเ
0: ลยแล้วใครเป็นผู้กำหนดว่าวิดพื้นกี่ครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่ใช่น้อยแบบไม่ให้พักเลยว่า
1: ก็ให้พ
0: ัก
1: เลย
0: ให้พัก คือเรื่องการเกินหลังการลงโทษท่านในหอแล้วเราก็เห็นว่ามันต้องมีระบบการลงโทษก็อยากให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรรู้ว่าการผิดอย่างนี้มีโทษอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีความรู้สึกว่ายุติธรรมใช่ไหมแต่ว่ามันถ้าหากว่ากลายเป็นว่าทำความผิดรุ่นพี่บางคนก็เอาหนักเลยบางคนก็แล้วคือมันไม่สม่ำเสมอแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่ยอมรับในการลงโทษและการทากการลงโทษเกินเหตุเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้แตกสามัคคีกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอคำถามว่ารุ่นพี่ที่ชอบลงโทษอันนี้ก็คำว่าชอบนี่มันมีหลายความหมายนะชอบและมีความสุขใช่ไหมชอบและทำบ่อยๆชอบแปลว่าถูกต้องใช่ไหมความเห็นชอบชอบทำอย่างนี้แปลว่าทำบ่อยๆชอบทำอย่างนี้แปลว่ามีความสุขในการทำทีนี้ถ้าชอบลงโทษหมายถึงว่าลงโทษบ่อยอาจจะต้องถามว่าแล้วผู้เขียนทำผิดบ่อยหรือเปล่าจึงต้องมีรุ่นพี่ที่ชอบลงโทษบ่อยแต่ปัญจะเป็นปัญหาถ้าเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้วว่าคนบางคนทำรุ่นพี่ก็ลงโทษคนบางคนไม่ทำแล้วก็ไม่ลงโทษอย่างนี้จะเป็นปัญหาแต่มันก็อยู่ที่พวกเราเนี่ยคุยกันเจรจากันเห็นสมมติว่าเราถือว่าถ้ารุ่นน้องก็ถือว่าการลงโทษมันหนักเกินไปก็ต้องมีนัดประชุมกับตัวแทนรุ่นพี่เจรจากันเรื่องการลงโทษว่าอย่างชูวิทย์พื้นเรารู้สึกว่า10มันไม่พอขอมากกว่านั้นได้ไหมถ้ารุ่นพี่เมตตาอาจจะเพิ่มเป็น12ก็ได้แต่รู้สึกว่าเรายังไม่เข็ดสักทีขอให้รุ่นพี่ช่วยอย่างนี้ผมสนใจจะฝึกสติก่อนนอนแต่บางทีเวลาไม่พอให้ทำการบ้าน

0: 그럼요. 애님, 애니 그거 뭐야? 뭐? 잠깐 말하면
1: รุมร้อม
0: คืออะไร
1: แบบการบ้านแบบเยอะมากมาย
0: อ่าคือการเรื่องนี้อาจจะมาคงจะต่อก็ต้องมีเงื่อนไขว่าหนึ่ง

การบ้านมากเกินพอดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ว่าเราบริหารเวลาในการทำการบ้านไม่ดีแล้ว เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างไรอาตมาว่าการฝึกสติก่อนนอนก็มันก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเวลาสนานเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าสัก15 นาทีเนี่ยมันก็น่าจะหาได้นะถึงจะการบ้านเยอะ15 นาที20 นาทีก็ยังดีแต่บางในการฝึกสตินี่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเวลาเฉพาะมันก็ต้องมีสติอยู่ทั้งวันแล้วก็มีสติที่พอดีกับกิจกรรมยังทำการบ้านก็ต้องมีสติเหมือนกันไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องไม่ให้จิตใจไปหลงอยู่กับความเบื่อหรือว่าไม่เครียดการทำหน้าที่ต่างๆไม่ให้จิตตกไม่ให้เครียดไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขี้เกียจขี้คร้านนั่นก็คือสติดูแลจิตใจบริหารจิตใจที่ได้ฝึกสตินี่ก็แปลว่าอยู่ในรูปแบบซึ่งสมควรจะทำก่อนนอนแต่จะมาสงสัยว่าการบ้านมันไม่น่าถึงขั้นที่ว่าหา10 นาที15 นาทีก่อนนอนไม่ได้

ทำไมบางคนชอบตัดสินคนอื่นทั้งที่ยังไม่รู้ความจริงครับไม่ใช่บางคนเนี่ยมันคนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้ก็นี่แหละก็คือทุกคนต้องพิจารณาในเรื่องนี้ใช่ไหมว่าถ้าคนอื่นเขาตัดสินเราทั้งที่ไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงไหมเราเป็นทุกข์จะห้ามเขาได้ไหมห้ามไม่ค่อยได้หรอกบางครั้งเราอาจจะให้ข้อมูลเขาบ้างแต่บางครั้งไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือการตั้งพันธิฐานว่าอย่างน้อยที่สุดถึงไม่ว่าจะห้ามคนอื่นตัดสินเราไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่ถ้าเป็นผู้นำนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าต่อไปเรากลายเป็นผู้นำอย่างเช่นตมาก็เคยให้กำลังใจกับผู้นำคนหนึ่งมีลูกน้องใกล้ชิดที่ทำงานยังผิดพลาดหลายครั้งจนกระทั่งผู้นำเจ้านายก็ต้องตัดสินว่าต้องให้คนนี้ออกไปเพราะทำงานไม่ได้มาตรฐานและมีผลกระทบต่อบริษัทมากแต่หนักใจเพราะคนนี้เป็นเพื่อนด้วยและเป็นที่รักของคนในบริษัททีนี้เจ้านายจึงหาวิธีที่จะให้คนนั้นออกอย่างดูดีโดยไม่ต้องเปิดเผยความผิดพลาดของเขาไม่อยากให้เขาเสียหน้าต่อลูกน้องเก่าแต่เมื่อทำไปแล้วก็กลายถูกตำหนิว่าให้คนนี้ออกทำไมให้คนนี้ออกไม่ยุติธรรมเลยก็โดนการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่จะทำยัง

ไงฮะถูกตัดสินคนเราถูกตัดสินเพราะปิดบังความจริงบางส่วนแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสแต่เพราะโดยความเป็นเพื่อนโดยความหวังดีต่อผู้ที่ออกไปต่อมานี่ก็คือกรรมของผู้นำถ้าเป็นผู้นำแล้วเราก็จะต้องมีข้อมูลมากกว่าลูกน้องถ้าเราเป็นผู้น้อยหรือมาในโรงเรียนก็เหมือนกันแต่เป็นครูใหญ่กับนักเรียนหรือแม้แต่ของครูมุมมองของเรามันจำกัดใช่ไหมเหมือนเราอยู่สมมติว่าเป็นภูเขาเนี่ยเราก็มองขึ้นไปข้างบนทุกผู้อยู่ข้างบนก็เห็นรอบตัว360องศาใช่ไหมแต่เราก็มองขึ้นไปเราก็มองแต่ในบางส่วนแต่คนส่วนมากมองบางส่วนแต่ว่าจะเชื่อว่ามองทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ผู้นำมันก็จะต้องอดทนมากในเรื่องนี้โอ้ทำไมเจ้านายทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยมันคือเรามองจากมุมของเราคนเดียวบางทีผู้นำก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะเป็นเรื่องศูนย์ตัวของคนบางคนเป็นต้นนั้นในเราก็จะปฏิบัติอย่างไรก็เราก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นจากมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องคือไม่ต้องไปมันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เราก็ยังมีสิทธิ์จะบอกว่าเท่าที่เห็นเรามันไม่น่าจะถูกต้องด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราผูกเป็นข้อไปจากสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราได้ฟังแต่ยอมรับว่าต้องเป็นความจริงบางส่วนไม่ใช่ความจริงทั้งหมดดังนั้นเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราไม่ต้องไปตัดสินใครใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกต้องพูดอะไรไม่ถูกต้องเสียสัจจะหรือว่ามีข้อตกลงอย่างนี้แล้วก็ฝืนกติกาที่เป็นข้อตกลงกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์จะบอกด้วยว่าไม่ถูกแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้ตัดสินให้ตัดสินพฤติกรรมให้ตัดสินคำพูดแต่อย่าไปตัดสินตัวคนอันนี้ก็หลักสำคัญครับนักมัธยการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการเล่นกีฬาถือเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือไม่ขอบพระคุณครับคือการเล่นกีฬานี่ก็ใช้เป็นการใช้ในการเจริญสติได้หรือว่าเราเจริญสติระหว่างการเล่นกีฬาได้ที่จะเจริญสติไม่ได้ก็จะเพาะในกิจกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช่ไหมครับกำลังจะเข้าไปขโมยของเนี่ยมันก็จะเจริญสติไม่ได้สิ่งที่จะไปเล่นการพนันมันเจริญสติไม่ได้แต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมโดยตรงแล้วก็มีสิทธิ์จะเจริญสติแล้วก็เจริญสติคือป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นบางทีระหว่างการเล่นกีฬาเราบางทีคิดจะเล่นนอกกติกาเราอาจจะได้เปรียบอันนี้ก็สติก็บอกว่าไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเจริญสติหรือบางทีเราก็เล่นกับเขาโรงเรียนแล้วก็เคยโดนที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาทำผิดกรรมการไม่เห็นเขาโกงแล้วก็ฝ่ายเราก็รู้สึกโกรธอันนี้ถ้าปล่อยให้จิตใจโกรธแบบก็ขาดสติในเรื่องการเล่นกีฬานี่อะไรก็ทำให้ความสามารถของเราศักยภาพของเราตกควบทันทีคือความโกรธใช่ไหมก็ดูกีฬา ถ้าดูฟุต

ปอดูอะไรก็รู้ว่าถ้าคนเล่นเก่งๆเนี่ยแล้วเราก็จะป้องกันเขาอย่างไรดีเมื่อเราความสามารถของเราสู้เขาไม่ได้ส่วนมากก็จะพยายามยุให้เขาโกรธเขาจะได้ใบเหลืองเขาจะได้ใบแดงเขาทำลายตัวเองเพราะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นอยากให้เห็นว่าแม้แต่ในกีฬานี่กิเลสมันเป็นจุดอ่อนของนักกีฬาใช่ป่ะหลายอย่างเช่นไอ้ความเครียดบางทีคนที่แข่งกีฬาเดี่ยวอย่างเช่นกอล์ฟเทนนิสเป็นต้นพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยแบบเครียดกลัวตื่นเต้นอะไรก็เล่นไม่ออกน่าจะชนะก็ไม่ชนะความสามารถพอแต่ขาดทั้งจิตใจหลายกีฬาเนี่ยอาตมาก็ศึกษาในกิจกรรมต่างๆในดูความเป็นเลิศในกิจการต่างๆว่ามันจะมันมีจุดรวมอยู่ตรงไหนอย่างที่สังเกตในนักกีฬาเก่งๆเขาจะบอกว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยสมมติว่าการวิ่งเอาคนที่เก่งที่สุดในโลกร้อยคนมันจะต่างกันอย่างไรระหว่างคนที่หนึ่งเก่งที่สุดกับคนที่ร้อยเพราะว่าฝีมือฝีเท้าอะไรมันทั้งเทคนิคเนี่ยต่างกันนิดเดียวแต่ผู้ที่ชนะก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีฉันทะเป็นต้นหมายถึงว่ามันอยู่ที่จิตใจมากกว่าร่างกายเพราะฉะนั้นการฝึกให้จิตใจเข้มแข็งใจสู้อดทนมีฉันทะไม่เบื่อหน่ายก็เป็นกำลังไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางโลกได้ทำจะเล่นกีฬาจะอะไรเพราะความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นเพราะจิตใจมากกว่าหรือว่าเท่ากับร่างกายเท่ากับฝีมือการที่เรานั้นแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นเขาจะได้รับผลที่เราส่งไปให้ไหมคะเป็นได้มันจะอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็อยู่ที่พลังจิตของเราด้วยอยู่ที่ตัวเขาด้วยอยู่ที่บางทีมันดูยากเหมือนกันอย่าแต่ว่าเราพูดได้ว่าถ้าจิตใจของเราได้รับการฝึกการแผ่เมตตาบ่อยๆพลังเมตตาก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะที่คนอื่นจะได้รับก็มีมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรือว่าอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคนเปิดวิทยุหรือไม่เปิดวิทยุถึงจะมีการส่งสัญญาณแต่คนไม่เปิดวิทยุเขาก็ไม่รับ

มีครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือหนึ่งท่านเป็นพระชาวสิงห์โหนชาวศรีลังกาท่านก็เดินทางเผยแผ่ธรรมทั่วโลก ท่านเคยเล่าว่าท่านนั่งในสนามบินคอยเครื่องออกท่านจะชอบนั่งแผ่เมตตาท่านก็เล่าว่าวันหนึ่งท่านก็นั่งแผ่เมตตาแล้วรู้สึกอะไรที่มันอุ่นๆ อยู่ในตักลืมตามีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปอยู่ในตั

ไปกอดท่านฮะท่านก็ลืมตาแล้วทุกคนกำลังมองท่านใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้โยมแม่เห็นแล้วมันก็โยมแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแล้วก็แบบยิ้มดูว่าน่ารักแต่พอดีเขาเขาเรียกขึ้นเครื่องโค้งลุงพ่อนี่ยังเด็กโค้งเด็กเนี่ยครอบครัวเขาเรียกขึ้นเครื่องแม่ก็เรียกลูกก็ไม่ยอมปล่อยลุงพ่อเนี่ยก็กอดเอาไว้แม่ก็จับมือลูกก็ไม่ก็จะกอดลุงพ่อไว้รีบพลังเมตตาดึงดูดมากลุงพ่อก็รู้สึกเขินใช่ไหมก็อยู่ทุกคนก็มองอ่ะแต่อันนี้ท่านบอกว่าเมตตานี่มันมีพลังมากนะหนูเคยได้ยินคนบอกว่าไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตอาตมานี่จะขอยอมรับว่าที่จริงพูดหลายครั้งแล้วเรื่องค้นหาตัวเองสำนวนเนี้ยแต่มาไม่ค่อยชอบเหมือนก็มีตัวเองสักอย่างหนึ่งอยู่ในตัวเราที่ต้องค้นหาต่อมาไม่มีหรอกไอ้ตัวเองมันคอนเซปต์อาจจะมาว่ามันเป็นคอนเซปต์ของตะวันตกมากเลยฮะอาตมาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรค้นหาตัวเองถ้าหมายถึงว่าค้นหาสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าถูกจริตก็พอพูดได้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองถนัดหรือที่ชอบหรือที่ถูกจริตอายุ13อายุ14อาจจะไม่เหมือนกัน15ก็มันไม่ใช่สิ่งตายแน่นอนนี้แค่หาสิ่งนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะโอเคถ้าอาตมาไม่เข้าใจผิดในคอนเซปต์นี้ก็ขอให้ช่วยสั่งสอนอาตมาแต่อันนี้อาตมาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้อ่านต่อเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเราคิดมากไปก็จะเครียดค่อยๆโตตามวัยและคิดไปเรื่อยๆก็ได้แต่มีคนบอกว่ายิ่งเจอความฝันหรือเป้าหมายอาชีพในอนาคตเราก็ยิ่งดีเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามนี่แหละก็ใกล้ตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าเอเจอตัวเองก็กลายเป็นเรื่องอาชีพการงานเอตัวเราคืออาชีพการงานหรือเปล่าฮะแปลว่าชอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องย้ำมากก็คืออาชีพที่มีในปัจจุบัน30ปีข้างหน้านี้ก็จะหายไปถึง 70-80% นะและอาชีพที่มีอยู่ก็จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราถือว่าอาชีพนี้คือตัวเราและอาชีพนี้หายไปหุ่นยนต์ทำแทนแล้วก็จะทำยังไงฮะเพิ่งคุยมีใครบอกว่าเอกอย่างการผ่าตัดสมองตัวนี้AI เนี่ยทำถึง 30% ไม่ต้องใช้หมอผ่าตัดละเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปนี่มนุษย์สู้ AI ไม่ได้แม้แต่ในเรื่องการสร้างสรรค์แม้แต่ในเรื่องการวาดรูปนะสิ่งที่เราถือว่าไอ้พวกหุ่นยนต์สู้มนุษย์ไม่ได้สู้ได้เริ่มสู้ได้แล้วเพราะนั้นนี่เรื่องอาชีพก็ต้องประกอบอาชีพแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพที่รู้สึกถูกจริตเราหรือว่าเขาภาษาอังกฤษก็คำว่า skill set แล้วก็มี skill set แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเราก็ถนัดถ้าทำได้ก็ดีแต่บางทีเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบเลยถือว่าไม่ใช่แต่ทำไปทำมาโอ้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีถ้าบอกว่าเป็นตัวเราไหมเป็นตัวเองมันไม่ใช่แต่ทำไปทำมาดีกว่าที่คิดเลยนี่ความเห็นของอาตมานี่

0: ยังไม่ถึงจุดจบของคำถามเพราะจะได้มีเวลามากขึ้นในการทำตามเป้าหมายนั้นหนูอยากทราบว่าความพอดีระหว่างสองอย่างนี้เป็นอย่างไรและหนูควรทำยังไงถ้ายังไม่รู้เป้าหมายในอนาคตไม่รู้ว่าอยากเรียนสายอะไรหรือคณะอะไรแล้วก็ไม่ชัดเจนกับความชอบของตัวเองเท่าไหร่ครับก็อาตมาก็ให้บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกทำไปเรื่อยๆก็อย่างคนบอกคนแรกมากกว่าถ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะก่อนจะจบนะก่อนจะต้องตัดสินจะเรียนสายไหนไม่ใช่ทุกคนจะจึงจุดอ๋อใช่อย่างมันเป็นบางคนแต่นักเรียนหลายคนมันก็จะจึงจุดว่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันไม่ต้องไม่อย่าไปคิดว่ามีปมต้อยเพราะว่าไม่ถึงจุดที่ว่าใช่แล้วนี่คือตัวเราด้วยเหตุผลหลายอย่างว่าบางอย่างนี้เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราทำเราจึงจะรู้ก่อนจะทำนี่บางทีมันไม่รู้หรอกแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องมีการเสี่ยงอยู่บ้างแต่คืออาตมาว่าเลี่ยงสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็โอเคแต่เรื่องส่วนที่ว่าชอบมากอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะพูดอีกครั้งหนึ่งว่าแม้แต่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วไม่รู้ว่าภายใน5ปี10ปีข้างหน้ามันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องคุยกับคุณครูต่อเนาะเอาอีกสักข้อ2ข้ออาตมาว่าจะขออนุญาตคือจากนักเรียนว่าบางข้อเนี้ยอาตมาก็จะเอาไปแล้วก็เขียนคำตอบสั้นๆในลายมือแล้วก็จะลองใน Facebook จะได้ไหมแต่ก็ไม่มีชื่อถ้าใครไม่ต้องคืนทำเนียมปฏิบัติของวัดที่ต่างประเทศเหมือนหรือต่างจากวัดไทยวัดที่ไทยอย่างไรคะอันนี้ก็คงตอบได้เฉพาะสายวัดประพงษ์เนาะสายก่อนที่เราไปสร้างวัดสาขาต่างประเทศแห่งแรกมีหลายความเห็นอย่างชาวพุทธหัวหน้าชาวพุทธผู้นำชาวพุทธในอังกฤษท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นสูงแล้วท่านก็มีความเห็นว่าวินัยสงฆ์เนี่ยเหมาะสมกับประเทศไทยแต่ในประเทศอังกฤษน่าจะต้องแก้แม้จนกระทั่งการแต่งตัวเป็นต้นก็มีความเห็นหลายอย่างแต่เมื่อท่านลุงพ่อสุเมโทปรึกษาลุงพ่อชาว่าไปอยู่ต่างประเทศนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับลุงพ่อชาท่านให้หลักว่าไปที่นั่นพยายามทำเหมือนที่ทำในเมืองไทยทุกอย่างอันไหนที่ทำไม่ไหวแล้วเราก็คอยแก้แต่ไม่ต้องไปคิดวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงพอพระท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วปรากฏว่าทำเหมือนในเมืองไทยได้เกือบทุกอย่างที่จะแตกต่างก็เรื่องการแต่งตัวนิดหน่อยอย่าง อย่างเช่นหน้าหนาวนี่ก็ใช้ถุงเท้าเป็นต้นแล้วก็ทำอังสะแบบใหม่อังสะแขนยาวนะพอไม่อังสะแขนยาวมันก็ดูเรียบร้อยดีแล้วก็ไอ้พวกสเวตเตอร์พวกอะไรต่ออะไรก็ใส่ข้างในก็มองไม่เห็นมันก็ดูเรียบร้อยดีมีการปรับไอ้การแต่งตัวเพื่อรับกับดินฟ้าอากาศแต่เรื่องพระวินัยทั่วไปไม่แตกต่างแต่จะมีความแตกต่างอย่างหนึ่งอันหนึ่งจากว่าในอังกฤษเป็นต้นคนที่เข้ามาทำบุญในวัดมันก็มีหลายกลุ่มเกิดคนไทยก็กลุ่มหนึ่งคนอังกฤษกลุ่มหนึ่งคนศรีลังกาคนเขมรคนลาวคนเวียดนามคนอินเดียคนศรีลังกาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีธรรมเนียมประเพณีของเขาที่ไม่ตรงกันทีเดียวทีนี้ถ้าเราทำอะไรที่แบบไทยๆทุกอย่างธรรมเนียมไทยในทุกเรื่องเอกลุ่มอื่นก็รู้สึกแปลกแยกใช่ไหมไม่อบอุ่นเพราะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นหมู่เดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องข้อปลีกย่อยมากกว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่แต่โดยทั่วไปก็ที่จริงมันเรื่องใหญ่บางแห่งนี้อย่างบางประเทศที่ดินมันแพงมากที่ดินน้อยบางทีก็อยู่ในอาคารไม่ได้อยู่ในกุฏินั้นไอ้การอยู่ในอาคารอยู่ในวิหารกับการอยู่กระจายอยู่ในป่ามันก็มีความแตกต่างกันแต่ที่ออสเตรเลียดินฟ้าอากาศก็คล้ายกับเมืองไทยที่ดินก็ถูกก็สามารถสร้างวัดที่คล้ายกับเมืองไทยมากอย่างเช่นวัดอาจังการิยาโนที่เมลเบิร์นที่อิตาลีวัดที่อิตาลีก็ที่ดินมากแล้วก็สามารถสร้างเป็นกุฏิเหมือนในเมืองไทยแต่ที่ประเทศหนาวอย่างเช่นที่นอร์เวย์ที่เพิ่งสร้างแห่งใหม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังใหญ่หลังเดียวดังนั้นความเป็นอยู่ของสงฆ์นี่มันต้องปรับตามสิ่งแวดล้อมตามอาคารที่อยู่อาศัยเหมือนกันแต่พระวินัยข้อวัดปฏิบัติที่สำคัญไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้คงจะพอสมควรกี่เวลา
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวน แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งนี่ก็อาจแค่ความเห็นของ

0: แต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะ

ถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้
ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เท่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหาอากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาละกะตานังทิขรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมิ

มิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพ

อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายอาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภทก็คือการทำบุญ
แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรก
เขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัทรีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความ

ความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทำแบบครูพักรักจำคือครูต่างๆเหล่านี้มันอยู่รอบตัวเปิดใจก่อนว่าเราชอบหรือเราศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราห้าวเราเชื่อมั่นเวลาเราคิดย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าครูเนี่ยได้บอกไว้แล้วทั้งนั้น
1: จากบทบาทนักแสดงธรรมดาแต่ด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดาประกอบกับความเป็นตัวของตัวเองจึงนำไปสู่ความสำเร็จในภาพยนตร์ที่ได้แสดงและพรสวรรค์ของการเป็นพิธีกรทำให้เขาโลดแล่นอยู่ในวงการทีวีหลายสิบปีด้วยชื่อที่เรียกกันติดปากในนามว่าหมอทรง

0: คือโดยตัวชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอยู่แล้วนะฮะก็คือผมก็เป็นครอบครัวของลูกคนจีนนะฮะตั้งแต่เด็กมาก็ใช้แซ่เลยคือจิวเมี่ยซงอันนี้พอเราเริ่มมีชื่อไทยนามสกุลในภายหลังนะครับไอ้ชื่อเล่นตัวนี้มันก็ติดตัวก็เป็นปกตินะฮะอันนี้เรื่องหมอซงนี่มันเป็นภาพยนตร์ตัวหนึ่งที่มันมีพล็อตเรื่องมาจากภาพยนตร์ฝรั่งที่เป็นสไตล์ตลกในยุคขาวดำนะฮะก็มีผู้ใหญ่ในวงการที่เคยกำกับหนังผมก่อนหน้านี้สองเรื่องรักเล้นปริญญาครึ่งใบมีลักษณะเป็น เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาธรรมดาลูกคนจีนนะครับและชื่อมันก็ตั้งแต่หนังทั้งสองเรื่องแรกเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีการสร้างตลาดมาบ้างแล้วก็ยืนยันจะใช้ชื่อนี้ต่อไปแต่เพราะมันเป็นเรื่องหมอเนี่ยนะฮะก็เอาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่าหมอทรงนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างเป็นวิธีการตั้งชื่อหนังเนี่ยที่ไม่เคยได้ยินแนวนี้มาก่อนเนาะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะเอามุกตลกตรงที่มันเป็นหมอที่มันไม่มีปริญญาจริงไม่ได้จบทางการแพทย์จริงนะฮะแต่ก็มาแอบทำอยากช่วยคนอะไรแบบนี้ก็พอเล่นหนังเรื่องนั้นแล้วว่าจะว่าไปแล้วนะครับมันทำรายได้มากกว่าหนังสองเรื่องแรกรวมกันในซะอีกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาราเข้าไปมากกว่าสองเรื่องแรกซึ่งเป็นการใช้หน้าใหม่หมดมีเพิ่มคุณมรุลียมาภัยนรยุตนันนะครับแล้วก็ลูกสาวของคุณสุพรรณบุรณะพิมพ์พิติ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าที่คนจำได้มากสุดจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคือฉากที่หมอทรงใช้วิธีการรักษาคือให้คนไข้ไปยืนพิงฝาแล้วก็ใช้สลิงยักษ์แล้วก็คว้างที่ตูด
1: เพื่อนอีกคนต้องฉีดยาหายไปไหนคะ
2: เขาไม่หายผมบอกว่าเขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ระยะห่างจากเป้า15ฟุต
3: ผมจะทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยโรงเรียนกีเนื้อ
4: พี่ทรงนี่จะเป็นคนที่เรียกว่าตลกน่ารักตลกมหาลัยเป็นคนแรกที่เล่นหนังตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มเล่นฟ้าหลังฝนรอยลิขิตรักทะเลนรักทะเลนที่คู่กันแล้วหนังออกมาเนี่ยตูมเลย3ล้าน5ล้านดังพี่ทรงนี่คือตัวที่ทำให้เป็นหมอทรงนะตอนแรกเล่นรักทะเลนก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นพระเอกเรื่องหมอทรงแต่พี่ทรงนี่เป็นตลกมหาลัยที่ออกมาแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วฮาน่ะเป็นตลกแบบมีความคิดความรู้พี่ทรงเล่นร่วมงานแล้วมีความสุขตรงนี้เขาเนี่ยสนุกแล้วเขาสุภาพเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพระเอกร่วมงานที่น่ารักมาก
5: เงียบดีนะครับ
6: ฉันต้องการอ่านหนังสือคนเดียว
5: แล้วคุณมาบอกผมทำไมคุณแอนนี่สวยนะตาคุณมันตาคนจมูกคุณก็เหมือนจมูกคน
6: นี่คุณชมผู้หญิงบ้าๆแบบนี้เองเหรอคะ
5: อ้าวใช่ผมชมว่าตาคุณเหมือนตาหงจมูกคุณเหมือนจมูกมังกรเย้ผมทำไม่ได้หรอกครับคุณไม่ใช่ตัวประหลาดในหนังทีวีนี
0: ่การเป็นพิธีกรก็ไม่ตั้งใจนะฮะมันเกิดจากที่เราสนใจในเรื่องของโทรทัศน์ขึ้นมาในภายหลังจากที่เราขออนุญาตผู้ใหญ่ท่านนะครับที่สามมงคลว่าเดี๋ยวมันจะเรียนไม่จบนะฮะขอจบกันที่หมอทรงซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่3เนี่ยกับค่ายเนี่ยสามมงคลนะครับแต่สุดท้ายก็ทนนั่งอยู่บ้านนี่ไม่ได้นะครับเห็นโทรทัศน์แล้วมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังว่ามันทำงานกันเอง

0: พอไปอยู่ในโรงจุดโทรทัศน์แล้วนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ค่าเป็นโปรดักชันแต่เนื่องจากเจ๊แซมมีรายการรายอาทิตย์แล้วมีรายการรายเดือนไอรายการรายเดือนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดังเหมือนกันนะครับชื่อว่านัดบอร์ดผู้ดำเนินรายการก็คือคุณเติมชัยธรรมดุษฎีซึ่งก็เป็นมุ่งกับเวทีของช่อง5ในเวลานั้นเครียดเลยจากที่ผมเคยเล่นหนังมาเรื่องนี้คงไม่ได้ยากเวลานั้นเนี่ยมันควรจำเป็นต้องทำการบ้านมากหน่อยก็เลยคิดพวกมุกสดต่างๆนะฮะหรือว่าแกล้งพูดกับห้องออกอากาศเนี่ยและสาดตับเบรกเนี่ยซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องมุกใหม่นะครับก็เลยถูกใจผู้หลักผู้ใหญ
1: ่แล้ว100,000 บาทเป็นของคุณรพันธ์ทานทองอยู่แล้วในขณะนี้กติกาว่ายังไงนะครับ
2: คะก็ง่ายๆเลยมีคำถามอยู่4คำถามถ้าตอบถูกก็ได้ไปหมดเลย
3: ฟังดูง่าย
1: ง่ายนะฮะ
2: แล้วในแผ่นป้ายมันมีอย่างไรบ้างคะ
1: ผมจะทั้ง12แผ่นป้ายนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจำนวนเงินในขณะนี้นะครับโดยละเอียดแล้วก็ได้แต่ผู้ทำรายการทางต่อไปนี้ครับ
4: ที่ขอนแก่นคราวนี้ไปดูความพิสดารอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ความสามารถแบบมนุษย์พิสดารหรืออาชีพพิสดารนะครับพิสดารทางสมองคือสมองเพชรคนที่ท่านยกย่องว่าเป็นเด็กไอน์สไตน์ไทยแลนด์มีความสามารถในการนำเครื่องไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะครับมาประดิษฐ์ต่อเข้าไปโน่นนี่ภายในห้องนอนเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทคโนโลยีอะไรตามการประดิษฐ์ของเขาอย่างน่าสัจจ
0: ันแต่ไปดูมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทแกรมมี่ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะที่ผมทำงานจำไม่ค่อยได้นะครับว่าเรื่องแรกๆถ่ายเรื่องอะไรแต่มันบังเอิญนะน่าจะไปสอดรับกับตรงที่บังเอิญกำลังมีตั้งคำถามคำตอบกับผู้ชมรายการนั่นคือเรื่องถนนที่สั้นสุดในกรุงเทพมหานครก็เลยเริ่มเป็นพิธีกรลงไปแล้วก็ลงไปทำการวัดถนนแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าท่านใดมีความเห็นว่ามีสั้นกว่านี้ก็ลองส่งกันเข้ามาก็เลยกลับมาลงเป็นพิธีกรค่อนข้างประจำในรายการนี้ตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมารายการเนี่ยมันทำมาจากจดหมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนส่งเข้ามาคือจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนั่นแหละคือมันทำจากคำแนะนำของประชาชนเราทุกคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องใช่ไหมฮะตะไลยักษ์มีอาชีพการจับงูในเขตจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเขาก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่า the most participating of viewer program คือรายการที่ส่วนร่วมจากผู้ชมรายการสูงสุดตรงจุดนี้เองเราก็มองเห็นความเป็นสากลของตรงเรื่องเนื้อหาที่ตามดูเนี่ยเป็นอยู่นะเราเห็นว่ามันมีเรื่องแปลกที่ในสารดีของต่างประเทศเวลานั้นไม่มี YouTube นะครับเราไม่มีอะไรได้ดูได้ง่ายนักแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าทำไมเราไม่ยกตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นการลองไปค้นเรื่องแปลกๆที่ต่างประเทศดูบ้างเพราะในปี2534เราก็เลยเริ่มในลงตรงจุดนี้นะครับมีการถ่ายทำที่อังกฤษมีการถ่ายทำที่อเมริกามีการถ่ายทำในภาคของตัวเอเชียต่างๆในต่างประเทศก็อยากจะให้เชิญพิธีกรต่างๆที่เป็นเซเลบทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์ไปประเทศโน้นนี้นครศิลาชัยไปอังกฤษนะคุณวัดนุสบาวณิชยังกูลไปกรีกอย่างผมไปกับพี่วิโรจน์ไปญี่ปุ่นนะฮะตรงจุดนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มมีดาราในจอทีวีหลายท่านเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นพิธีกรแบบนี้นะแล้วก็มีรูปแบบรายการที่แน่นอนตายตัว

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใครไม่ว่าของสิ่งไหนที่เป็นของคุณถ้าหากเรารู้เราจะตามไปดูรายการตามไปดูตั้งแต่ช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้บรรยายในรายการด้วยในช่วงแรกๆแต่พอมาช่วงหลังแล้วก็มาเป็นผู้บรรยายจะเพียงอย่างเดียวคือออกมาเป็นพิธีกรบ้างเป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยแบบไม่สามารถเพราะว่าตามไปดูนี่มันถ่ายแบบคือทั่วประเทศเลยแล้วคิวคงทราบพอดีว่ารายการแบบลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่สามารถฟิกซ์วันเวลาได้แน่นอนบางทีมันขึ้นอยู่กับทางผู้ร่วมรายการด้วยแล้วก็เราไปกันทั่วประเทศจริงๆในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบริหารเวลาได้ก็จะมีทรงที่เป็นพิธีกรหลักส่วนผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของรายการคาแรคเตอร์ของทรงนะครับผมมองว่าเขาเป็นพิธีกรซึ่งแบบมีอารมณ์ขันแต่ในขณะเดียวกันในทรงเนี่ยเขามีโครงสร้างของความเป็นพิธีกรที่ครบถ้วนมากคือเขามีสาระอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่าตลกจนแบบไม่รู้เรื่องอะไรไปเรื่อย

0: ปื่อยทรงนี่จะมีอารมณ์ขันเขาไม่ใช่คนตลกแต่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาวิธีการพูดวิธีการยิงคำถามต่อผู้ร่วมรายการต่างๆนานาเหล่านี้ทรงเป็นคนที่ทำได้ดีมากๆคือมีความพอดีนะฮะทำให้คนดูเกิดความสนุกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นสาระของการยิงคำถามสู่ผู้ร่วมรายการเนี่ยจะไม่ตกหล่นตรงนี้ทรงจะเก็บได้ดีมากๆโดยคนจะไม่รู้สึกว่านี่การที่กำลังแบบมีการถามตอบกันอยู่แต่ดูเพลินมันเป็นเอนเตอร์เทนอย่างนึงครับ
1: พิธีกรคือด้านหน้าแล้วคนก็มองเห็นแต่ด้านหลังเนี่ยลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อแกรมมี่ก็จะทราบเพราะไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วก็ไปอยู่ฝ่ายขายเวลานะครับแล้วก็ช่วงปลายๆของแกรมมี่ผมอยู่ที่นั่น16ปีนะครับ 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็ขึ้นมาเริ่มเขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนงานของตัวการสัมพันธ์ของภาคราชการเพื่อให้แกรมมี่ได้มีโอกาสเนี่ยทำงานด้านของตัวPR agency แบบนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว CSR บางตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยคิดว่าแกรมมี่เนี่ยควรจะลองเดินดูนะครับความจริงเขาก็มอบหมายผมก็เสนอว่าน่าจะทำโครงการที่เกี่ยวเรื่องตัวยาเสพติดนะเพราะเยาวชนเนี่ยเป็นภัยจากยาเสพติดและแกรมมี่เนี่ยทำเพลงค้าขายกับวัยรุ่นอยู่คือสื่อ2ตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในกันได้แล้วก็เลยได้หนังขึ้นมาสั้นๆ3เรื่องนะมีก็มีคุณสุนิสาสุบุญสังเล่นมีอ้อมมีมอสเล่นนะครับเป็นลักษณะปิดหูปิดตาปิดปากคือไม่คำเดียวถ้าเป็นยาเสพติด
2: ไม่ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
3: ไม่มองดีกว่าถ้าเป็นยาเสพติด
1: ที่แกรมมี่รุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10คนก็เขียนกันขึ้นมานะขอบคุณพี่ๆที่เป็นครูสอนอะไรต่อไม่อะไรไอ้เราก็ต้องเขียนกลับไปขอบคุณเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเอ่ยพาดพิงนะว่าเราเนี่ยมีส่วนในการสอนเขาอยู่ผมก็เขียนกลับไปอันหนึ่งผมว่าพี่พูดมาเนี่ยอย่าลืมนะครูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ3หรือ4บริษัทที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมให้ทางคุณไพบูลย์ที่กรณีเนี่ยค่อนข้างสูงสุดกับเพื่อนแล้วก็โดนเขาด่าแล้วมันก็เจ็บมากกว่าใครเพื่อนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาพูดถูกนะฮะดังนั้นสิ่งที่คุณไพบูลย์พูดมาเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันกับในหนังสือบันทึกความทรงจำข้างในห้างก็คือคำว่าเร็วช้าหนักเบาก็แค่นี้ดำเนินชีวิตได้แล้ว
4: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
5: หลายสิบปีที่สั่งสมประสบการณ์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังหมอทรงเปรียบดังเป็นเพชรเม็ดงามของวงการโทรทัศน์ซึ่งทุกวันนี้เพชรเม็ดนี้ก็ยังคงเปล่งประกายอยู่ในฐานะคนเบื้องหลัง
1: ก็เหมือนกับเป็นการบริหารช่องนะฮะในระบบของทาง TrueVision จะมีช่องที่เป็นโลโก้อยู่หลายช่องนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการแปลงบางช่องมาในรูปแบบของโฮมช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องของตัวตลาดกำลังขยายตัวขึ้นผมก็เลยได้รับการชักชวนเพราะเห็นว่าเคยสนใจในเรื่องนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็ไปดูในเรื่องการถ่ายทำการคัดเลือกสินค้านะครับแล้วก็การวางผังของการออกอากาศภรรยาผมเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทำงานประเภทจัดกิจกรรมพิเศษเราเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งความจริงเขาไม่ใช่คนสายนี้มาโดยตรงนะเขาก็อยากให้ผมเนี่ยหยุดทางด้านของตัวงานทีวีคือหยุดทางด้านของการทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่ๆเพื่อมาทำงานที่ครอบครัวเราได้มีโอกาสในเป็นเจ้าของแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันถนัดคนละแบบนะฮะดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปช่วยงานเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของตัวอีเวนต์แล้วค่อนข้างจะเป็นฝีมือของภรรยาเขามากกว่าน้องตอนนี้อยู่มัธยมปลายแล้วบางครั้งก็พาเขาไปดูที่โรงถ่ายโดยตรงนะตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่ไม่ได้อยากให้เป็นคนดังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเห็นเนี่ยนะฮะว่าถ้าในระยะยาวเนี่ยเราจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้แต่ข้อสำคัญเราต้องอยู่ด้านหลังเนี่ยให้เป็นเสียก่อนถ้าเราลองดูแล้วเราพบว่าเส้นทางไหนเนี่ยของด้านหลังเนี่ยที่เหมาะกับตัวเราที่สุดก่อนแล้วเวลาไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะง่าย
6: สนใจที่จะตามรอยคุณพ่อเพราะว่าเหมือนคุณพ่อก็จะชอบเล่าพวกความรู้ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังอยู่เสมอค่ะก็เลยแบบสนใจว่าเออน่าสนุกดีนะถ้าเราแบบลองทำอะไรที่เหมือนคุณพ่อเคยทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูเหมือนคุณพ่อก็แบบสนุกกับการที่เขาได้ทำสิ่งพวกนี้ค่ะก็เลยแบบอยากลองดูมั่งก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไปที่ไหนก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมติแบบพวกแม่ๆของเพื่อนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแบบจะไม่จำหนูว่าหนูชื่อเวียแต่ว่าจะจำว่าลูกหมอสงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเออก็ตลก

0: บันเทิงหมอทรงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาไว้มากมายและในวันนี้เขาได้จุดไฟให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งแล้วเติมฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกัน
1: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ครับเรามีวิทยากรที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีครับซึ่งเขาแบบมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานทีวีแบบมา30กว่าปีและมีแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงการทีวีแบบเยอะมากครับซึ่งก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำและความรู้กับพวกเราใครที่สงสัยอะไรก็ถามเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับขอเชิญหมอทรงครับผมสวัสดีครับหมอทรงครับสวัสดีครับหมอทรงครับ พวกเราก็เป็นกลุ่มคนที่แบบสนใจในเรื่องของการผลิตรายการทีวีครับซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างบางคนก็แบบเป็นนักศึกษาฝึกงานหรือบางคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้เลยครับก็คืออยากได้คำแนะนำจากหมอทรงครับ
2: คือนิยามแรกของคำว่าทีวีเนี่ยนะฮะให้แตกต่างกันก่อนจะได้เข้าใจว่าทีวีนี่คือสื่อที่ไม่บังคับเนื่องจากจำนวนของเครื่องรับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับ19ล้านครอบครัวมีอยู่14ล้านเครื่องเนี่ยมันแปลว่าทุกบ้านมีหมดแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสื่อที่มันยอดนิยมและมันมีอิทธิพลแต่มันดูฟรี
3: นะครับพอดีผมไม่มีประสบการณ์ด้านตัวสารซึ่งผมมาจากสายงานอื่นผมจะมีความประสบความสำเร็จในด้านสายงานโทรทัศน์ยังไงบ้างครับมีแนวทางไหม
2: เพราะว่าทีวีเนี่ยทางเลือกที่1 นะครับตัวเราเองนะทางเลือกที่1 นะฮะคือสนใจบริษัทใหญ่ไหมแล้วบริษัทใหญ่เนี่ยเขาสนใจเราไหมมันต้องสองทางใช่ไหมฮะถ้าสนใจบริษัทใหญ่ก็หมายความว่าการเรียนรู้มันมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างมากใช่ไหมแต่การที่เขาจะสนใจเราไหมคือรับเป็นพนักงานไม่ว่าจะเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นไหมคือถ้าฝากตรงนั้นเข้าไปได้ก็จบขั้นที่1ก่อนคือได้เข้าไปอยู่บริษัทใหญ่ก่อนเพราะนั้นบริษัทใหญ่ก็คือว่าโอกาสในเห็นรูปแบบรายการเยอะเครื่องมือครบแล้วก็โรเทชั่นคืออาจจะได้ทำอันนี้อาจจะได้ทำอันนี้แล้วก็อาจจะได้ทำอันนี้ใช่ไหมฮะพอตอนได้ทำตรงนี้คุณเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าสมมติว่าไม่ใช่นะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องเป็นผู้บริหารช่องนั้นหรือเป็นผู้บริหารรายการนั้นก็แสดงว่าเส้นทางก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกสายนึงก็คือสายที่เขียนหรือครีเอทีฟต่างๆขึ้นมาสองสายนี้มันจะมาด้วยกันใช่ไหมครับใหญ่นั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยตามหลักเนี่ยควรจะมีโอกาสสูงนะควรจะมีโอกาสสูงเพราะว่าจำนวนรายการมันมีเยอะแต่มันไม่แน่เสมอไปแต่บริษัทกลางเล็กนะครับรายได้อาจจะไม่ค่อยดีหรือมั่นคงชัดเจนเท่าแต่การเรียนรู้เนี่ยมันจะสูงถ้าจะเร่งจุดไฟนะครับให้มันรู้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆต้องเลือกบริษัทขนาดกลางเล็กเพราะว่าโอกาสที่ได้ทำงานในขอบเขตเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นใช่ไหม brainstorming กันทุกวันถ้าสนใจอยากจะให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางเลือกคุณต้องกำหนดก่อนว่าคุณมีความศรัทธาในตัวบริษัทอะไรเนี่ยเป็นพิเศษเพราะตอนที่คุณชอบเขาเนี่ยคุณจะบอกกับตัวเราเองว่าคุณมีคุณสมบัติ
1: ครับผมอยากทราบว่าความยากง่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันกับเมื่อสมัยก่อนในอดีตครับมีความยากง่ายแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ
2: เพราะว่าเมื่อก่อนง่ายกว่าว่าเมื่อก่อนง่ายกว่านะมันไม่ใช่ว่าตัวเครื่องมือเหล่านี้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยมันง่ายกว่าถูกไหมครับแสงเสริมเนี่ยไฟเย็นแค่เนี่ยถ่ายได้เมื่อก่อนมันต้องโหมเงินขึ้นมาใช่ไหมแต่ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนง่ายกว่าเนี่ยเพราะหมวดหมู่รายการมันน้อยโอเคมันมี3 5 7 9นะครับ11นี่มันเกือบจะไม่มีใครพูดถึงนะฮะมันมี ITV แล้วกันมาเป็นไทย PBS นี่ทีหลังนะครับแต่หมวดหมู่มันน้อยนะฮะหมายความว่าคุณทำรายการเพียงไม่แค่กี่อย่างเนี่ยโอกาสที่สิ่งนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วคนเนี่ยจำได้หรือมองเห็นเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันเนี่ยการที่พอคุณคิดอะไรบางอย่างที่คุณในใจเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขียนบนกระดาษแล้วพบว่ามันดีเนี่ยแต่พอมันไปถึงสถานีเนี่ยมันจะเจออะไรบางอย่างเนี่ยที่เต็มไปด้วยรูปแบบอีกมากเลยที่มันเห็นมาหมดแล้วอ่ะแล้วยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยแล้วจนกระทั่งรายการนี้พอเดินไปสู่สปอนเซอร์อีกชั้นนึงอ่ะนะฮะมันไปถามหาว่าเรตติ้งเป็นเท่าไหร
4: ่อยากได้คำแนะนำจากคุณอาครับเกี่ยวกับการทำงานในวงการทีวีทำอย่างไรให้จะได้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: นั่นมันต้องถามว่าเราชอบมันหรือเรารักมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่าให้เป็นเพียงแค่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยความพยายามจะ

0: ข้างในนี่ออกมาคือมันไม่ได้หมายว่าคนที่อยู่ในโลกทีวีเนี่ยจะต้องเป็นนักครีเอทีฟอย่างเดียวที่อยู่ในเรื่องตัวทีวีได้คือสายอาร์ตหรือสายโปรดักชั่นมันจะหลอกตาเราใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในทีวีแบบเป็นนักขายทำไมไม่พยายามที่ว่าจะบินแม่งทุกชาติในอาเซียนเลยเพื่อหยิบคอนเทนต์ไทยไปขายเอาคอนเทนต์ไดโนมาขายคือเราถูกทีวีสอนไม่ว่าจะในมหาลัยหรืออื่นใดเนี่ยในมิติเดียวคือผลิตคือเราจะต้องพยายามมองว่าทีวีไม่ได้มีมุมเดียวอ่ะนะพยายามมองมุมอื่นด้วยมองในเรื่องของการตลาดของอินดัสเทรียลนี้เนี่ยด้วยใช่ไหมถ้าผมอยากทำทีวีผมก็จะวางตัวอย่างไรประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่วางตัวอย่างไรประเด็นที่ว่าคุณชื่นชอบมันใช่ไหมและคุณชื่นชอบในมุมไหนถ้ายังชื่นชอบในลักษณะเป็นผู้ที่ถ่ายทำเป็นผู้ที่คิดเป็นผู้ที่เขียนคุณก็ต้องจัดวิถีชีวิตกับการเรียนรู้เนี่ยไปแบบเส้นทางหนึ่งแต่ถ้ามองในลักษณะว่าเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์ใช่ไหมแมเนจเมนต์ก็คือหารายการให้คุณผลิตอ่ะหรือไม่ก็เอารายการคุณไปขายเนี่ยทั้งหมดมันเป็นคอนเทนต์แมเนจเมนต์หมดเลยถูกไหมก็มันก็ต้องวางเรื่องแบบหนึ่งการเรียนรู้ต่างก็เป็นแบบหนึ่ง
1: ก็ความรู้สึกนะครับก็คือมันผิดคาดเลยนะครับจากตอนแรกที่ผมคิดว่าจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของการทำงานในวงการทีวีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเป็นภาพแบบภาพของธุรกิจวงการทีวีเลยตั้งแต่เรื่องของผังรายการเรื่องของทีวีดิจิตอลหรือว่าเป็นเรื่องของเคเบิลทีวีหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งการที่จะทำงานในวงการนี้มันเป็นขั้นตอนที่ยากจากตอนแรกที่เป็นแค่เด็กคนนึงที่คิดว่าเอออยากไปเสนอไอเดียให้ช่องนะอยากทำรายการของตัวเองแต่จริงๆแล้วขั้นตอนมันแบบมันยากขนาดถึงดาราบางคนยังต้องไปขายงานกันเองเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นคู่แข่งขันซึ่งยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาฟังอะไรแบบนี้ได้ที่ไหนหรือว่าจะมีใครมาให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ครับก็เลยดีใจที่หมอทรงมาให้ความรู้และคำแนะนำในวันนี้ครับผม
2: ความรู้สึกครับความรู้สึกที่ได้ฟังคำแนะนำในการผลิตรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์นะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสายการผลิตครับมันรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดด้วยไม่ได้มองแค่ว่าเราผลิตรายการนี้ส่งอันนี้ส่งช่องนี้ส่งรายการนี้ได้มันเป็นแบบการตลาดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากเลยครับจากการที่ฟังหมอทรงแล้วถือว่าเป็นวันนี้ได้ความรู้ที่ดีเหมือนกันครับ
3: ก็ต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของรายการตามไปดูนั้นเป็นคาแรคเตอร์ของรายการที่แนวสร้างสรรค์นะรู้ลึกรู้จริงแล้วก็สร้างบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดต่างๆที่คนไม่เคยเห็นบางคนอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าว่าไข่ลูกกลมนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หารู้ว่าไส้ในของไข่มันมีอะไรบ้างมีทั้งไข่ขาวมีทั้งไข่แดงแล้วก็มีทั้งเปลือกไข่ผสมผสานออกมานี่คือรายการตามไปดูในการเจาะลึกเจาะจริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับความนิยมในรายการตามไปดูต้องบอกเลยว่านิยมมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าทุกบ้านนั้นใครไม่รู้จักหมอทรงนี่ถือว่าแย่และโดยเฉพาะรายการตามไปดูมันเป็นรายการที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับคุณที่ดูนะฮะได้รับรู้ว่าในการรายการตามไปดูถ่ายเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่มาเป็นแบบไหนแล้วคนก็อ้อมันเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับตาสว่างมากขึ้นนะครับ
4: จากคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์มากมายได้ถูกเจรนายกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่งคุณค่าของวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับนับถือของคนมากมายต้นแบบที่คนรุ่นใหม่จะได้ก้าวเดินตามรอยของผู้ชายคนนี้หมอทรงวิทย์จิรโสภิน

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ

0: www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอาการกลิ่นปากกันค่ะคุณหมอซึ่งอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยเลยหรือเปล่าคะ
2: ปกติเนี่ยกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
2: เราเห็นว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของสังคม
0: ค่ะ
2: นะแล้วก็คนที่จะเกี่ยวข้องมากก็จะเป็น2อาชีพ
0: ค่ะ
2: เป็นทันตแพทย์กับเป็นแพทย
0: ์ค่ะ
2: นี่กลิ่นปากบางคนไม่มีกลิ่นปากแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นปากหาหมอก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นปกตินะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่ากลิ่นปากเนี่ยมันเป็นได้สองแบบแบบนึงคือคนทุกคนเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นมีสภาพผิดปกติแล้วเป็นเช่นคนทุกคนเป็นเช่นคนตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยน
0: ะ
2: ยังไม่ได้แปรงฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเมื่อเทียบกับเราทำความสะอาดทุกวัน
0: ครับ
2: เช่นทำไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากรู้สึกกลิ่นไม่สะอาดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเราแปรงฟันไม่ทั่วถึงนะฮะเศษอาหารยังตกค้างอยู่คราบจุลินทรีย์หรือบาฟีนยังพอมีอยู่มันก็จะย่อยได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำลายฮ
0: ะ
2: น้ำลายเวลานอนเนี่ยน้ำลายจะอยู่ในช่องปากใช่ไหมฮะมันจะไม่มีการขยับมันก็จะมีการน้ำลายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำลายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอย่างนี้ก็จะเวลาเราตื่นเช้ามาแปรงฟันนะมันก็หายปกติเป็นคนปกติตื่นมานะฮะมันจะมีกลิ่นปกติที่ไม่สะอาดเหมือนเราทำนี่มันเป็นคนปกติทุกคนก็มีหมดนะฮะอันนี้จบกันอีกอันหนึ่งคือกลิ่นปากที่เกิดจากการมีความผิดปกติซึ่งมักจะเกิดได้เนี่ย 80% เนี่ยเกิดจากความผิดปกติในช่องปากนะและที่เหลือเนี่ยมักจะเป็นการเกิดจากโรคอื่นซึ่งอันนี้มันเป็นสาเหตุที่มากคือทันตแพทย์ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปาก
0: อ๋อกลิ่นปากนี่เกิดจากการที่เราเป็นโรคอื่นมาก่อนด้วย
2: มันเป็นได้สองอย่างบางทียกอย่างเช่นว่าอย่างเช่นยกอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เป็นโรคเนี่ยเรากินอาหารทีเราก็มีกลิ่นใช่ไหมกินกระเทียมกินหอมกินอะไรพวกนี
0: ้
2: มีกลิ่นอันนี้ปกติอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้บางคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นประจำนี่จะมีกลิ่นเลยนะฮะอันนี้ถ้าหยุดพวกนี้ก็จะกลิ่นหายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกที่เป็นบ่อยที่เราพบทันตแพทย์ที่พบบ่อยเนี่ย 80% คือมีโรคในช่องปากเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่เห็นอยู่เนี่ยคนไข้มีโรคเกี่ยวกับโรคปริทันโรคปริทันเนี่ยมันเหมือนเป็นหนองฮ
0: ะ
2: เป็นหนองก็เหมือนเรามีหนองอยู่ในปากอ่ะมันจะมีกลิ่นนะฮะโอเคอันที่2เนี่ยฟันผุนะฟันผุเนี่ยถึงแม้ฟันผุเนี่ยจะเห็นเป็นหลุมใช่มั้ยฮ
0: ะ
2: แล้วก็จะมีอาหารกักเก็บอยู่ในหลุมแล้วถ้าเกิดแปรงไม่หมดเนี่ยฮะเรานึกถึงสภาพเหมือนถังขยะเล็กๆอ่ะอยู่ในปากฮ
0: ะ
2: นี่มีกลิ่นตลอดแล้วก็ถ้าเกิดฟันผุลุกลามไปจนถึงปลายรากฟันเป็นหนองก็มีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นแล้วถ้าเป็นหนองนอกก็มีกลิ่นในปากนี่มันชัดเจนคราวนี้ก็พวกเหล่านี้ก็จะมีผลมากในการเกิดแต่ว่าที่เราพบอีกอย่างนึงฮะคนไข้เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งในปากเนี่ยฮะคือในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกๆไม่รู้สึกอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นระยะรุนแรงเนี่ยกลิ่นจะรุนแรงมากเป็นมะเร็งในช่องปากเนี่ยรุนแรงมากเพราะจะมีการอักเสบเยอะมีเป็นเยอะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุใหญ่ๆที่เราพบนะฮะในช่องปาก
0: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าบางทีกลิ่นปากมันไม่ได้เกิดจากโรคในช่องปาก
0: ค่ะ
2: มันเกิดจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในช่องปากเช่นเราพบว่าเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจ
0: ค่ะ
2: ส่วนต้นเช่นไซนัสอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบนะฮะหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหืดพวกนี้ฮะพวกนี้ก็จะมีการอักเสบการอักเสบนี้ก็จะมีการนะฮะมีกลิ่นออกมาได้นะครับหรือว่าที่โรคที่กำลังฮิตโรคกรดไหลย้อนน
0: ะ
2: โรคเกิร์ตเนี่ยก็จะมี

0: มันออกมาใช่ไหมออกมาจากข้างทางเดินอาหารแล้วขึ้นมาที่ปากเนี่ยก็จะมีกลิ่นมาได
1: ้
0: หรือว่ากลิ่นที่เฉพาะคือคนเป็นเบาหวานก็จะมีกลิ่นกลิ่นก็เรียกกลิ่นมันหวานกลิ่นแต่มันมีกลิ่นนะคือมันกลิ่นอะซิโตนอันนี้ก็จะมีลักษณะที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยปกติคนเนี่ยตื่นนอนตอนเช้าก็จะมีกลิ่นปากได้ถ้าเราทำความสะอาดไปก็จะหายถูกไหมฮะแล
1: ้
0: วก็หรือว่าถ้าคนเป็นโรคเนี่ยเล่นโรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบนะฮะโรคมะเร็งใช่ไหมหรือการอักเสบทั่วไปเนี่ยในปากเนี่ยก็จะเกิดกลิ่นหรือว่ามีการอักเสบทางเดินหายใจก็จะเกิดกลิ่นเป็นต้น
1: ค่ะแล้วที่คุณหมอพบมากที่คนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยที่มีกลิ่นปากเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นช่วงวัยไหนอะคะ
0: เอาจริงๆมีได้ทุกวัยครับม
1: ี
0: ได้ทุกวัยเพราะว่าดูด้วยสุขภาพช่องปากเขาไม่ดีแต่เด็กไม่ค่อยมีนะฮะเด็กมันไม่ค่อยมีเด็กผมคิดว่านะทานอาหารมันไม่ได้หลากหลายเท่าผู้ใหญ่เนี่ยทานอาหารเยอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุหลักคือสุขภาพช่องปากไม่ดีเป
1: ็
0: นโรคไม่ได้รักษาแปรงฟันไม่ดีมีแบคทีเรียจุลชีพเยอะคือจุลชีพทุกตัวในปากเนี่ยไม่ได้เกิดให้กลิ่นปากนะฮ
1: ะ
0: มีบางตัวมีบางชนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะว่าจุลชีพพวกนี้เขาจะสามารถสร้างสารซึ่งเรียกว่าสารระเหยนะฮ
1: ะ
0: สารระเหยเนี่ยซึ่งจะมีประกอบเป็นสารกัมมันถันแล้วก็เหมือนเคยเรียนมาตั้งเด็กเหมือนแก๊สไข่เน่าอ่
1: ะ
0: เขาจะสร้างพวกนี้นะฮะไฮโดรเจนไดซัลไฟด์พวกนี้ก็จะเหมือนกับเรามีแก๊สไข่เน่าอยู่ในปากฮะเพราะงั้นถ้าเราสาเหตุเราคือต้องกระจัดแหล่งของมันนะฮะแหล่งของมันนี่คืออะไรการแปรงฟันการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยลดได้ชั่วคราวไม่ได้ลดที่ต้นเหมือนกับที่ง่ายวิทยากรก็เห็นว่าสมมติเรามีห้องสกปรกนะฮะมีของสกปรกอยู่แล้วก็เอารีเฟรชเนอร์ไปฉีดมันก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าไม่ได้กระจัดสาเหต
1: ุ
0: เพราะงั้นหลักการในการในปากท่านเนี่ยท่านไม่ได้กระจัดสาเหตุเลยท่านเอาน้ำยาบ้วนปากไปเนี่ยท่านก็อยู่ระยะเดียวท่านก็จะเป็นมาอีกนะหลักการอย่างนั้นไม่ต้องจัดการสาเหตุมันนะ
1: แล้วคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยปัญหาเกิดจากกลิ่นปากคุณหมอมีวิธีลำดับขั้นตอนในการรักษาดูแลยังไงบ้าง
0: คืออันแรกเนี่ยนะฮะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ากลิ่นปากเนี่ยมาจากไหนมาจากโรคในปากหรือมาจากโรคที่ไม่ใช่อยู่ในปากคนไข้ดูเองได้ง่ายๆวิธีดูง่ายๆนะคือว่าให้คนไข้ดูว่าลมหายใจที่ออกมาเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเราปิดปากเราปิดปากเนี่ยลมหายใจจะมาจากจมูกใช่ไหมฮะดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าเกิดว่าปิดปากแล้วไม่มีกลิ่นแสดงว่าลมหายใจมันอยู่ในปากถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่จมูก
1: หลายๆคนทางบ้าน
0: แต่ถ้าเกิดปิดปากแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากทางเดินอะไรฮะทางเดินหายใจไม่ใช่ทางเดินอาหารถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราปิดปากแล้วมีกลิ่นแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบนะเช่นไซนัสอักเสบเรียกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นปากเกิดจากปากนะฮะก็จะเกิดจากที่ออกมาจากลมหายใจเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรง
1: ั้
0: นคุณหมอก็จะตรวจดูในช่องปากเลยว่าอย่างที่ผมบอก1มีหนองไหมมีฟันผุไหมม
1: ี
0: โรคปริทันไหมแล้วก็มีรอยโรคที่เป็นโรคมะเร็งไหมอะไรต่างๆซ
1: ึ่
0: งโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะรุนแรงเราจะรู้ทันทีนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าคนไข้ที่ไม่รู้เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ส่วนใหญ่คือแปรงฟันไม่ถูกวิธี
1: ม
0: าเพราะว่าจะมีคราบจุลินทรีย์เยอะมันก็จะย่อยเพราะงั้นส่วนใหญ่สุขภาพช่องปากคือแปรงฟันไม่ถูกวิธีไม่หมั่นดูแลนะฮะแล้วก็ว่าฟันผุไม่ได้อุดนะฮะโรคปริทันไม่รักษาแล้วคนไข้คิดว่าน้ำยาบ้วนปากจะช่วยได
1: ้
0: ก็บ้วนปากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสาเหตุผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ถ้าเกิดว่าเราพบว่าโรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดในช่องปากคนไข้ก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะ
1: กับแพทย์โรคนั้น
0: กับแพทย์นั้นก็จะบรรเทาไปน
1: ี่
0: ก็เป็นสิ่งที่เราจะช่วยได้ส่วนใหญ่ก็คือการดูแลสุขช่องปากเป็นตัวหลักเลยฮะ
1: การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีอย่างเช่นการแปรงฟันเนี่ยการแปรงฟันที่ถูกหลักวิธีจะต้องแปรงยังไงคะ
0: คือปกติเนี่ยโรคในช่องปากเนี่ยพอดีฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประกอบด้วยดีสองตัวนะฮะดีเนี่ยมันย่อมาจากทั้งฝรั่งครับด
1: ี
0: อ
1: ัน
0: แรกคือมันย่อจากคำว่าเดอร์ตี้สกปรก
1: ค่ะ
0: ดีตัวที่สองคือไดเอทไม่งั้นโรคในช่องปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากอาหารถูกไหมฮ
1: ะ
0: ทานอาหารแล้วอาหารก็สะสมในช่องปากน้ำตาลสะสมถูกไหมฮะอันนี้ก็คือว่าอาหารไอ้คำว่าสกปรกหมายถึงว่าเราก็ไม่ดูแลถ
1: ู
0: กไหมฮะเราไม่ได้แปรงฟันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เราไม่ได้แปรงฟันมันคือว่าโดยเฉพาะตอนคืนเนี่ยถ้าไม่ได้แปรงฟันอันตรายมากเพราะตอนกลางคืนเนี่ยน้ำลายหลั่งน้อยนะครับ แล้วก็อยู่ในเวลานานน้ำลายอย่างน้อยมีผลอะไรน้ำลายเนี่ยช่วยชะล้างแบคทีเรียชะล้างอาหารแล้วในน้ำลายเนี่ยก็มีสารในการฆ่าแบคทีเรียในน้ำลายเนี่ยมีแร่ธาตุในการสร้างเสริมแร่ธาตุที่ถูกสลายไปเนื่องจากแบคทีเรียย่อยอาหารเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากการแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยคือว่าจะเป็นไปตามวัยนะฮะเป็นไปตามวัยว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยนะครับเรื่องเด็กเนี่ยก่อน10ขวบเนี่ยเราก็จะให้เขาแปรงอีกแบบนึงแปรงหมุนง่าย
1: ๆ
0: อันแรกต้องให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกชอบที่จะแปรงฟันนะชอบที่แปรงฟัน
1: สนุกกับการแปรงฟัน
0: แปรงฟันแต่ว่าข้อเสียคือก่อน3ขวบเนี่ยเด็กจะกล้ามเนื้อในการช่องปากจะไม่ทำงานได้ดีเนี่ยเด็กมักจะกลืนยาสีฟันในช่วงก่อน3ขวบเพราะงั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูแลเขาในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดมีฟูราอยู่เนี่ยก็กลืนเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดฟันตกกระได
1: ้นะคร
0: ับอันนี้เป็นสิ่งแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยการแปรงฟันก็ต้องแปรงอีกแบบนึง
1: นะ
0: แปรงฟันก็แปรงประมาณได้45องศานะฮะขยับข้อที่เสียคือที่คนแปรงฟันเนี่ยเวลาคนจับแปรงเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: พอดีไม่ได้เอาโมเดลมาจะมีปัญหาคือฟันด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเราแปรงข้างหน้าไม่เป็นไรนะเราแปรงงี
1: ้
0: แต่พอด้านในลิ้นเนี่ยถ้าเราไปจับแปรงขวางเนี่ยแปรงสีฟันจะไม่แนบกับตัวฟันเพราะว่ามันจะใช่ไหมฮะมันขวางเนี่ยเพราะฟันเราโค้งด้านหน้าทั้งข้างบนทั้งล่างงั้นวิธีการแปรงฟันที่ถูกในด้านข้างในเนี่ยเราต้องจับแปรงเนี่ยให้อะไรให้ตั้งฉากกันแนวฟันหมายถึงว่าเราฟันงี้ใช่ไหมฮะด้านในเราก็แปรงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่แปลงแบบนี้อันนี้เป็นแปลงอย่างงี้ฮะแต่แปลงทีละซี่ฮะท
1: ี
0: ละซี่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้สะอาดแล้วเวลาแปลงฟันที่ถูกเนี่ยควรจะแปลงฟันแล้วเป็นวงรอบอย่าแปลงอย่างงี้อย่างงี้นะแปลงทิศไหนทิศนั้นเลย
1: ค
0: ่ะแปลงด้านไหนถนัดก็แปลงด้านนี้ไปเลยใช่ไหมด้านนี้ไปนะฮะเนี่ยแล้วก็แปลงด้านนี้แล้วก็มาข้างในแล้วก็แปลงเป็นเหมือนนาฬิกาเราจะได้ไม่หลงถ้าเราแปลงอย่างงี้เงี้ยเหมือนในทีวีมะมันจะหลงหมดอ่ะเพราะแปรงไม่ครบแล้วก็ยาที่ฟันก็จะมีกลิ่นมิ้นท์ก็ถูกสะอาดมันจริงไม่ใช่เราต้องแปรงเนี่ยให้แปรงทุกที่นะฮะครบหมดแล้วก็แปรงเสร็จแล้วนี่จริงๆแล้วถ้าทำได้เนี่ยเขาแนะนำนะฮะว่าเวลาแปรงเนี่ยเรามักจะแปรงสีฟันแล้วเราก็จะบ้วนน้ำตามปกติแล้วเนี่ยน้ำยาในยาที่ฟันเนี่ยจะมีสารที่ทำให้เราเนี่ยป้องกันฟันผุได้เยอะเช่นฟูรายต่างๆเราแปรงแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบ้วนน้ำเยอะมากเพราะถ้าบ้วนน้ำเยอะมากเนี่ยสารที่มันอยู่มันก็จะถูกออกไปไม่เกาะที่ตัวฟันเน
1: ี่
0: ยเพราะงั้นเนี่ยเราเวลาเราแปรงถ้ารู้สึกว่าแปรงเสร็จแล้วก็สะอาดดีแล้วแล้วก็บ้วนน้ำพอนิดหน่อยเพื่อให้ยาที่ฟันเนี่ยมันอยู่กับตัวฟันเราถ้ามันอยู่นานก็จะป้องกันฟันเราอ
1: ัน
0: นี้เป็นสำคัญนะแต่บางคนบอกเฮ้ยมันทนไม่ได้อะมันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ปกติเราจะบอกว่าเวลาแปรงฟันเสร็จนะฮะก่อนจะบ้วนทิ้งนะฮ
1: ะ
0: เราก็ทำท่าแบบกุ๊กปากเนี่ยทำให้มันน้ำยาที่มียาที่ฟันอยู่เนี่ยมันอยู่รอบปากมันก็จะทำให้ซึมซับแล้วค่อยบ้วนทิ้งไปแล้วถ้าเราไม่เป็นอย่าทิ้งอย่าบ้วนน้ำจนกระทั่งสะอาดหมดเพราะว่ายาที่ฟันมันก็จะออกไปกับน้ำแล้ว
1: ค่ะหลายๆท่านแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะบ้วนน้ำยาบ้วนปากด้วยอันนี้ดีไหมคะ
0: คืออันนี้ก็
1: ทำพร้อมกันเลย
0: อันนี้ก็มีคนทำงานวิจัยเยอะคือว่าจริงๆแล้วอันที่เป็นพื้นฐานเลยนะฮ
1: ะ
0: ที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ว่ากลิ่นปากต่างเนี่ยต้องแปรงฟันเนี่ยวันละ2ครั้งเป็นพื้นเลยแต่ท่านจะแปรงกลางวันด้วยเขาไม่มีใครว่าอะไรนะแต่ต่ำสุดเนี่ยท่านต้องแปรง2ครั้งนะครับการใช้น้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ข้อห้ามในสิ่งข้อห้ามท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได
1: ้
0: คราวนี้ในกรณีที่ท่านเป็นโรคเฉพาะเช่นผ่าตัดมัดขาไกลนะฮะหรือว่าท่านทางประสาทไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็ใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่ได้ขายในท้องตลาดเฉพาะน
1: ะ
0: ที่จะกำจัดแบคทีเรียเฉพาะเลยแต่น้ำยาทั่วปากทั่วไปเนี่ยอย่างที่เราทราบก็บางอันก็จะมีกำจัดแบคทีเรียบางอันก็จะมีฟูรายมีคนทำงานวิจัยทั่วโลกพบว่าถ้าเราแปรงฟันด้วยยาฟันในฟูรายเนี่ยนะ
1: คร
0: ับเราก็สามารถทำให้ฟันเนี่ยป้องกันผุได้แต่ถ้าเราใช้ร่วมกันหมดเลยนะใช้ยาที่ฟันด้วยใช้น้ำยาบนปากด้วยก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แล้วที่ผมจะทำความเข้าใจตรงกันว่ายาที่ฟันที่มีฟูรายเนี่ยไม่ได้ป้องกันฟันผุได้ 100%เพราะว่าเนี่ยมันลดโอกาสการเกิดฟันผุไม่ใช่ว่าท่านมีแปรงในไฟฟ้าแล้วท่านฟันจะไม่ผุแต่ลดโอกาสในการเกิดฟันผุงั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าอย่าที่ฟันเหมือนอะไรเกาะป้องกันท่านฟันผุ 100% เพราะงั้นฟันผุเกิดจากเช่นแบคทีเรียแล้วก็น้ำตาลเนี่ยท่านใช้หมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องกลิ่นปากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือสุขภาพในช่องปาก
1: ค่ะ
0: บ่อยเป็นสำคัญมากอ
1: ย่างนี้ถ้าเราแปรงฟันถูกวิธีเนี่ยนั่นก็แปลว่าเราก็จะ

0: สามารถลดกลิ่นปากที่เกิดขึ้นในช่องปากเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือแปรงฟันถูกวิธีเหมือนเราอาบน้ำทุกเช้าเย็นนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องทำการแปรงฟันเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยนะให้เป็นปกติอ
0: ัน
1: นี้หนึ่งนะฮะเพราะท่านก็จะจัดการกับอะไรฮะแบคทีเรียต่างๆเนี่ยอันที่สองถ้าท่านทานน้ำตาลเนี่ยหมอฟันไม่ได้ห้ามท่านทานน้ำตาลนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าทานน้ำตาลให้ถูกวิธีเช่นท่านควรจะทานน้ำตาลเนี่ยในมื้อใหญ่ๆมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเพราะระหว่างท่านทานน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นน้ำลายน้ำลายจะชะล้างน้ำตาลแล้วก็มีสารที่ผมอธิบายให้ฟังว่าป้องกันฟันผุได้แต่ถ้าทานน้ำตาลจุบจิบน้ำลายจะไม่หลั่งน้ำลายจะไม่ช่วยท่านเพราะงั้นท่านแปรงฟันให้ถูกวิธีเช้าเย็นนะฮะเวลาเช้าเย็นอย่างน้อยนะฮะด้วยใยฟันที่มีฟูราย2นาทีนะฮะต่อครั้งอย่างน้อยท่านทานอาหารเนี่ยทานน้ำตาลทานได้แต่ทานเนี่ยพร้อมมื้อใหญ่อย่าทานจุบจิบน
0: ะ
1: แล้วท่านก็ให้น้ำลายเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรท่านโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการ
0: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของช่องปากเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะอาการที่มีเรียกว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนคะ
1: กลิ่นปากที่ผมเรียนก็คือว่า 80% เนี่ยเกิดจากสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าท่านจะป้องกันกลิ่นปากซึ่งป้องกันได้นะฮะคือท่านต้องดูแลสุขภาพช่องปากของท่านเนี่ยคือ1แปรงฟันให้ถูกวิธีแปรงฟันทั่วถึงถ้าท่านมีโรคในช่องปากเป็นฝีเป็นหนองนะฮะหรือฟันผุเนี่ยท่านรักษาซะเหมือนกับท่านมีบ้านมีถังขยะเอาถังขยะทิ้งปิดซีลทั้งหมดท่านก็จะมีความสุขนะคนข้างท่านจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีครับ
0: เรียกได้ว่านะคะเราก็เข้าใจแล้วนะคะว่าสาเหตุของอาการกลิ่นปากเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ถ้าคุณแปรงฟันได้ถูกวิธีอาการเหล่านี้ก็จะช่วยลดอาการกลิ่นปากของคุณลงได้ดีทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.สิทธิชัยขุนทองแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อรักษาอาการนิ้วล็อกค่ะอาการนิ้วล็อกนะคะจะทำให้ผู้ที่ใช้งานมือเนี่ยไม่สามารถใช้งานมือได้ปกติเต็มที่เพราะว่าเราจะไม่สามารถงอเหยียดหรือว่ากำแบมือได้ปกติค่ะการออกกำลังกายจึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยรักษาอาการนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะชูมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะงอมือลงไปในลักษณะนี้นิ้วเหยียดตรงนะคะแล้วก็งอลงไปอีกขั้นหนึ่งจากนั้นกำมือค้างไว้นับ1ถึง5ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ค่อยๆแบออกทีละข้อต่อนะคะ1กางขึ้นแล้วก็กางขึ้นมือเหยียดตรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำพร้อมกัน5ครั้งนะคะงอลงนี้นะคะแล้วก็กำ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกนะคะครั้งที่1ค่ะกำค่ะ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ2งอค่ะแล้วก็กำ1 2 3 4 5เหยียดออกทีละข้อต่อนะคะ3งอค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็เหยียดออกนะคะแบบนี้นะคะ4ค่ะงอลงค่ะทีละข้อต่อนะคะกำแน่นนับ1 2 3 4 5ค่อยๆเหยียดออกค่ะอย่างนี้นะคะค้างไว้แบบนี้นะคะสำหรับท่าต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นการแตะนิ้วไปที่นิ้วโป้งทุกนิ้วแบบนี้นะคะทำทีละนิ้วนะคะพร้อมกันเลย1 2 3 4ห้าหก

0: เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายค่ะสิบและท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกางและหุบนิ้วนะคะทำไปพร้อมกันครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะแนะนำให้ก่อนทำนะคะจุ่มน้ำอุ่นก่อนประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะควรทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่อาการจะได้หายไวๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือต้มยำปลาทูสดเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการทำเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะตั้งไฟให้เดือดหรือถ้าใครต้องการที่จะให้น้ำซุปของตัวต้มยำปลาทูเราเนี่ยหวานขึ้นเราอาจจะใช้เป็นน้ำซุปที่ทำจากต้มกระดูกหรือต้มไก่เอาไว้ก็ได้นะคะแต่ควรจะต้องระวังว่าต้องต้มให้ใสเพราะถ้ามันมีเศษตะกอนหรือว่าน้ำซุปไม่ใสเนี่ยปลาทูของเรามันจะก็ไม่สวยไปด้วยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปนะคะใส่เครื่องต้มยำนะคะโดยใช้ข่าก่อนใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้นะคะแต่ใบมะกรูดเรายังไม่ใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนตอนนี้ใบมะกรูดพอเวลาต้มไปนานๆมันจะสีจะไม่สวยแล้วก็มันจะมีกลิ่นขมมีรสชาติขมมีกลิ่นของใบมะกรูดออกมาที่กลิ่นมันจะเพี้ยนไปค่ะเราก็จะไว้ใส่ทีหลังนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงหอมแดงนี้เราจะบุกนิดนึงเพื่อให้กลิ่นรสของเขาเนี่ยออกมาอีกนะคะนะคะในนี้น้ำเดือดตรงนี้ก็มีเปลี่ยนสีแล้วนะคะหอมแดงเราอาจจะใส่สัก2หัวนะคะสังเกตดูว่าสีของน้ำซุปเราจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะคราวนี้ปลาก่อนที่เราจะใส่เนี่ยเราจะต้องบางสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันสุกได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นอาหารที่สุกง่ายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้เราล้างแล้วก็ควักไส้มาเรียบร้อยแล้วนะคะบางสัก2ทีสองข้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยน้ำต้องเดือดนะคะตอนใส่เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเราใส่ไปทีเดียวเลยหลายๆตัวเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะไม่ค่อยเดือดนะเพราะฉะนั้นเราใส่ก็คือค่อยๆใส่ไปทีละตัวนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะให้สึกง่ายเราอาจจะตัดครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็บ้างนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราใส่ไปสัก2ตัวก่อนนะคะพอปลาเริ่มเดือดแล้วนะคะปลานี้จะสุกง่ายมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเราก็ใช้เห็ดฟางนะคะเห็ดฟางแล้วก็หั่นครึ่งผ่าครึ่งถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยก็ใส่ไปทั้งลูกได้เลยจะมีเห็ดฟางที่เป็นลูกกลมๆเราอาจจะใส่ไปแล้วทั้งลูกนี้ก็ได้นะคะแต่นี้เราใช้ดอกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งสักนิดนึงเดี๋ยวเราใส่เห็ดฟางแต่ถ้าเป็นเห็ดออรินจินะคะเห็ดออรินจิแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาล้างแล้วก็หั่นปกติเหมือนกันนะคะซึ่งเห็ดออรินจิเนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะมีขายเป็นแพ็คๆเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่แล้วนะคะมันก็จะเก็บรักษาง่ายกว่าเห็ดฟางนะคะเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะเห็ดฟางนี่ก็จะสุกง่ายมากเลยนะคะแป๊บเดียวเราใส่ลงไปพอน้ำเริ่มเดือดเนี่ยนะคะเห็ดเขาก็จะดูดน้ำดูดรสชาติของสมุนไพรเข้าไปเองก็จะสุกง่ายแป๊บหนึ่งถ้าเรายิ่งต้มนานไปเนี่ยตัวเห็ดฟางนะคะมันจะยิ่งดูดน้ำมากก็จะเละนะคะก็จะทำให้ไม่หอมด้วยเวลาทานนะคะพอเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดเราก็จะบีนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบรสเผ็ดหน่อยก็อาจจะใส่พริกขี้หนูสวนนะคะบุบสักนิดนึงเวลาเราใส่พริกแล้วเนี่ยเราอย่าต้มนานเพราะถ้ายิ่งต้มไปเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมานะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งที่เราคั่วไว้นะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราปิดไฟเลยนะคะเพราะเราจะใส่มะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปจะทำให้ต้มยำของเรามีความหอมแล้วก็ใบกะเพรานะใส่ใบกะเพราลงไปเลยใบกะเพรานี่เวลาใส่ก็คือใส่ตอนที่น้ำมันร้อนใหม่ๆนะพอเดือดเสร็จแล้วปิดไฟแล้วใส่ใบกะเพราถ้าเราต้มไปนานๆใบกะเพรามันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำทำให้ไม่น่าทานเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดของเรานะคะสำหรับต้มยำปลาทูสดวันนี้นะคะเราจะได้คุณค่าทางโภชนาการ โปรตีนจากเนื้อปลาซึ่งปลาทูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกมากนะคะแล้วก็เราจะได้โอเมก้า3ของปลานะคะซึ่งตัวโอเมก้า3เนี่ยสามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมันช่วยบำรุงสมองนะคะบางคนเนี่ยอาจจะทานมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คือเล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีมันเครียดแล้วก็ไอ้ไพ่เนี่ยมันก็จะลอยเวลานอนเนี่ยไพ่ที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะลอยมาก็เหมือนเขามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจำเสื่อมเนี่ยควรจะหาอะไรทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลงมันก็บอกตรงๆว่าคือแก่เร็วขึ้น

0: หลักการเล่นคือการใช้ความจำความจำเนี่ยสำคัญที่สุดไพ่เนี่ยทั้งหมดมี52ใบตัวใหญ่กินตัวเล็กเล่นกันแต่ละรอบรอบละ4ใบก็ทั้งหมดก็13รอบสมมติว่าเราเล่นไปแล้ว7รอบไพ่ที่หงายมา7รอบ28ใบเนี่ยพอเล่นเสร็จก็ต้องปิดไพ่พอปิดไพ่เนี่ยเราต้องจำได้ว่าไพ่อะไรออกไปบ้างโพดำเหลือกี่ใบแจ็คโพดำเราใหญ่ยังอย่างเงี้ยควรจะจำได้การวางแผนนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนเล่นเนี่ย เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเล่นยังไงถ้าไม่วางแผนมันก็เล่นไปทีละตัวสองตัวมันก็ไม่เก่งต้องเล่นแล้วมีการวางแผนแล้วอย่างการประมูลไพ่ก็ต้องมีการวิเคราะห์ analyze ไพ่วิเคราะห์ไพ่ว่าไพ่น่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ย
1: กีฬาบริดจ์เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมงานเราเนี่ยไปนั่งดูอยู่เป็นวันก็ยังไม่เข้าใจเป็นกีฬาที่ใช้ไพ่แล้วก็ต้องใช้ความจำและการวางแผนรวมถึงเป็นกีฬาที่ต้องใช้จิตวิทยาเยอะมากคือใช้สมองและความคิดเยอะมากๆโฟกัสไปที่กีฬาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความจำโดยมีการวางแผนมีจิตวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยมีผลอย่างไรต่อผู้สูงวัยครับอาจารย
2: ์ในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะสมองของท่านจะเริ่มเสื่อมไปตามวัยเวลาที่มีกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่กระตุ้นความสามารถสมองของท่านเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะจริงๆความสามารถของสมองมีทั้งหมด6ด้านก
1: ็
2: คือจะมีเรื่องของความจำแล้วก็การวางแผน2 อย่างนี้ก็คืออยู่ใน6ด้านแล้วก็จะมีอีก4ด้านที่จะได้ร่วมกันไปด้วยเช่นการรับรู้ทางมิติสัมผัสภาพเป็นยังไงการวางภาพเป็นยังไง
1: ถ้าอย่างของคุณตาพันจรูนเนี่ยก็จะเห็นไพ
2: ่ใช่ใช่
1: ค่ะเห็นว่าของตัวเองเป็นอย่างไรของคู่แข่งเป็นอย่างไร
2: ใช่ใช่ค่ะมันก็เชื่อมโยงการวางไพ่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาที่จะสื่อสารพูดสื่อโต้ตอบกันนะคะจะมีอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความใส่ใจ
1: ความใส่ใจ
2: ใช่ค่ะที่จะเป็นการที่เราจะทำให้เกิดความจำเลยต่อจริงเหมือนฝึกสมาธิแบบนึงเนี่ยค่ะความใส่ใจเหมือนเราทําอะไรต่อเนื่องจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านก็จะได้ฝึกสมองหลายๆด้านเลยนะคะ
1: จริงๆเลยครับอาจารย์ราชภูเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยจ่อต้องอยู่ตรงนั้นจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เฉพาะดูของตัวเองต้องดูของคู่แข่งขันเราด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เพิ่งทราบตรงนี้เองว่าหน้าที่ของสมองนั้นอย่างน้อยมีอยู่6อย่างทีเดียว
2: ใช่ค่ะเป็นความสามารถของสมอง
1: ความสามารถของสมองที่สามารถที่จะเป็นความสามารถของคนเราทุกคนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ใน6อย่างนี
0: ้จริงๆเมื่อก่อนตาก็ไม่ได้ชอบหรอกเล่นก็เล่นดัมมี่ของพวกบริดจ์เนี่ยเขาเรียกเล่นจับหมูจับหมูก็คือเล่นเหมือนบริดจ์นี่แหละแต่ว่ามันสนุกเพื่อนที่มหาลัยเนี่ยเขารีทายพวกนักบริดจ์นี่นะเขารีทายเขาก็เห็นตาเล่นจับหมูดีก็เรียกเข้ามาเล่นบริดจ์ก็เลยต้องเข้ามาโต๊ะไหนล้าง
3: โต๊ะหนึ่งค่ะ
0: โต๊ะหนึ่งก็พอเรารักที่จะเล่นเนี่ยเขาก็มีจัดแข่งทุกเสาร์อาทิตย์สมมติว่าเสาร์นี้ก็สโมสรนี้เสาร์นี้สโมสรเนี่ยมันก็เวียนไปเดือนนึงก็มีก็8สโมสรก็จบมาแล้วก็ออกมาเล่นเนี่ยแล้วก็ไปเล่นก็มีการคัดตัวคัดทีมชาติเมื่อก่อนบริดจ์นี่การแพร่หลายมันน้อยกว่าการคนเล่นเนี่ยน้อยเขาเล่นเขาก็เห็นมือนี้เล่นดีเขาก็เอาเข้ามาอยู่ในทีมมาคัดทีมชาติเอามาอยู่ในทีมเพื่อจะคัดทีมชาติอย่างเงี้ยคือเราเล่นเนี่ยจะเล่นกับคนอายุ20เด็กอายุ10กว่า20อะไรเราก็เล่นได้ไม่เกี่ยวถ้าสมองเรายังดีนะเมืองนอกที่แข่งนะจัดแข่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องเลดี้ในส่วนเฉพาะทีมหญิงทีมผสมแล้วก็ทีมชายทั่วไปแล้วก็ยังมีซีเนียร์ทีมอาวุโสอายุตั้งแต่เมื่อก่อนก็50 55เดี๋ยวนี้60ต้องไม่ต่ำกว่า60ถึงจะแข่งได้คือตาแข่งระดับประเทศบ่อยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้สึกมันก็เหมือนกับแข่งทั่วไปเพราะว่าบริดจ์เนี่ยมันมีแข่งหลายรายการมากกระทั่งโอลิมเปียดก็มีนะเขาเรียกโอลิมเปียด 3-40 ประเทศมาแข่งเลยโอลิมปิกแต่เขาเรียกโอลิมเปียดก็มือดีๆทั้งนั้นเลยมือพวกอันดับหนึ่งของโลกอะไรพวกนี้มาแข่ง
1: คนสูงวัยนั้นเวลาที่เราจะร่วม

0: กรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆกับคนต่างวัยเนี่ยต้องมีการปรับตัวและก็การสื่อสารอย่างไรบ้าง
1: จริงๆคิดว่าในผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยจะมีบุคลิกภาพของแต่ละท่านอยู
0: ่
1: จริงการรับรู้ตัวเองอยู่ว่าถนัดแบบไหนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งสำคัญบางคนอาจจะมีพื้นฐานชอบอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับคนสนิทบางคนชอบอยู่กับคนที่อยู่เป็นกลุ่มถ้าคนอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจึงปรับตัวไม่ยากเพราะเขาจะมีทักษะหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจะรู้ว่าจะต้องคุยกับคนยังไงรู้ว่าจะต้องทำยังไงให้เข้าใจคนหรืออยู่กับคนได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าบางท่านเกิดเหตุจำเป็นแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะปกติเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นในการที่อาจจะเปิดใจให้กับคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้จักท่านบางทีการพูดคุยกันเปิดใจแล้วก็เหมือนกับได้ลองสัมผัสดูเอ๊ะว่าคนนี้เขาก็เจตนาดีนะเขาก็อยากจะมาพูดคุยทำให้ท่านสามารถได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได
0: ้แสดงว่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่คนยุคใหม่ด้วยแล้วก็ดูว่าสังคมที่ผู้สูงวัยนั้นไปอยู่นั้นเป็นสังคมแบบไหนคราวนี้เรามาอยู่ในมุมคนต่างวัยบ้างถ้าคนต่างวัยจะต้องร่วมกิจกรรมกับคนสูงวัยทั้งการปรับตัวการสื่อสารควรจะอย่างไรดี
1: อันดับแรกก็ควรจะเข้าใจข้อจำกัดของผู้สูงอายุนะคะที่ต่างกับคนอายุวัยอื่นก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาการรับรู้ที่เจอบ่อยเช่นตาเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารจะต้องดูว่าท่านดูได้ชัดเจนแค่ไหนนะคะ
0: ต้องช้าลงแล้วก็ชัดชัด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ท่านเข้าใจง่าย
1: ใช่ค่ะโดยใช้คำต่างๆที่เหมาะสมกับวัยท่านหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นมากท่านอาจจะไม่ทันก็อาจจะต้องเหมือนปรับให้
0: จุงเบอร์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย
1: ์อาจจะยังไม่รู้เลย
0: รวมถึงอาจารย์จะรวมถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกทำกับผู้สูงวัยด้วยไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะที่อาจจะต้องดูว่าร่างกายท่านไหวไหมบางทีอยากจะชวนท่านไปออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแต่ว่าผู้สูงอายุท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางเช่นการเดินหรืออะไรจะช้าหน่อยอาจจะต้องหากิจกรรมที่ท่านสามารถเดินในจังหวะของท่านได
0: ้
1: ถ้าจะต้องไปอะไรที่โลดโผนหน่อยต้องปีนต้องอะไรท่านคงไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องดูให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็ดูที่ท่านเองก็มีความสนใจด้วยเพราะว่าบางทีต่างวัยเองก็อาจจะสนใจต่างกันแต่ผู้สูงอายุก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เธอต้องให้ความเคารพเลือกกิจกรรมที่ท่านชอบแล้วเหมือนคล้ายๆค่อยๆจูนความต้องการตรงกันก็ทำให้ได้เหมือนกับได้เข้าใจแล้วก็มีจุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
0: หาจุดร่วมให้สองวัยมาเจอกันตรงกลางได้
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีอ่ะเพราะว่าเราจะแข่งจนชินแล้วไงหลักสำคัญคือร่างกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยดีที่สุดนะถ้าร่างกายเราสุขภาพดีแล้วก็สมองก็ดีไปด้วยมันก็จะโรคธรรมดาความดันเนี้ยเราก็ทานยาของเราทำปกติโรคหอบหืดอะไรก็ทานยาตามปกติแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายอ่ะธรรมดานี่ก็เดินช้าตอนเช้าสักชั่วโมงหนึ่งให้มาทักทายเนี่ยทักบิดอันนี้เยาวชนเนี่ยคือโต๊ะแข่งขันโต๊ะแข่งขันโต๊ะหนึ่งจะมี4คนฝั่งตรงข้ามจะเป็นคู่กันคู่นี้พวกเดียวกันคู่นี้พวกเดียวกันก็จะมีถ้าเป็นทีม2-4คนเนี่ยก็2โต๊ะก็หมายความว่าถ้าทีมสมมติทีมตาเนี่ยนั่งทางนี้นะนั่งเหนือกับใต้นั่งเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นทีมของตาเนี่ยอีกโต๊ะนึงอ่ะต้องไปนั่งอีสต์กับเวสต์มันก็ต้องคุยกันคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องอะไรเนี่ยหรือต้องออกจะให้กินแจ็คดำด้วย

0: มันใหญ่เรื่องอะไรไปสอนเองผมร้อยเก้าเองมันด้วย
1: วิดแก๊กเดียม2ใบก็ออกมาเพราะพี่อ่านใต้ออกมาแล้วไอ้รักเอดำเราไม่มี
2: ชนะผม
1: ชนะแล้วของชนะ4

0: กดดันไหมก็แล้วแต่คู่ต่อสู้เก่งไม่เก่ง
1: เชิญครับอาจารย์
0: ถ้าคู่ต่อสู้เก่งถ้าคู่ต่อสู้เก่งเนี่ยก็จะกดดันเราได้เราแข่งระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องมีระบบให้คู่ต่อสู้ดูว่าเราประมวลอย่างนี้เป็นอย่างนี้
1: เชิญครับนักกีฬาเชิญครับเดี๋ยวผมจะเริ่ม
0: ทุกคู่ต้องมีตัวนี้เวลาแข่งระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ว่าโอเคเขาประมวลอย่างนี้คืออย่างนี้แต่ถ้าเล่นสนุกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไอ้เช่นเกมนี้ก็จะเครียดกว่า
1: แข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับเข้าโต๊ะเลยนะครับ
2: ก็พาร์ทเนอร์ชิพก็ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเล่นกันบ่อยกว่าคนอื่นอายุมีผลไหมอายุน้อยก็ประสบการณ์น้อยมันมีผลตามแค่ประสบการณ์เพราะว่ามันเล่นได้ตั้งแต่ประถมเลยจนยังจำความได้เพราะว่ามันทำให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย90ก็ยังเล่นกันอยู่ตอนนี้ระดับของคนนั้นมันก็จะเก่าไปเรื่อยๆหน้าระดับของเขาถูกไหมแต่ถ้าเขาเก่งเขาก็เก่งขึ้นถ้าเก่งน้อยก็เก่งมากถ้าเรามีข้อสงสัยเรื่องอะไรอ่ะเขาจะอธิบายเราได้มากกว่าเพราะประสบการณ์เขาจะสูงกว่าเราเคล็ดลับมันก็มีบ้างบางทีเราต้องอ่านพาร์ทเนอร์ชิพอ่ะอย่างที่พี่บอกอ่ะพาร์ทเนอร์ชิพมันจะสำคัญมากถ้าไปเล่นกับคนอื่นเวลาบิดดิ้งอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันผิดพลาดแต่ถ้าเราพาร์ทเนอร์ชิพดีแล้วตกลงคือเวลาเล่นมันก็ต้องตกลงระบบไปเรื่อยๆถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเจอก็ต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงถ้ามันเจอในครั้งต่อไป

0: ท่านก็ยังคงเล่นกีฬาบิดของท่านออกเล่นกีฬาบิดของท่านเจอสังคมเจอผู้คนได้ทําสิ่งที่ชอบอยู่เนี่ยมันมีผลต่อการที่ทําให้ผู้สูงวัยนั้นรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าชีวิตยังคงมีเป้าหมายอย่างนั้นมั้ยครับ
1: ใช่เลยค่ะจริงได้คุยกับผู้สูงอายุหลายท่านเนาะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างเช่นพอเกษียณแล้วไม่ได้ทํางานจริงๆสิ่งที่ยังคงคุณค่าท่านก็คือเป็นกิจกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าการที่ท่านอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันส่งผลกับคนอื่นในครอบครัวด้วยเป็นขวัญกําลังใจของคนในครอบครัวมีความสุขในการที่อยู่กับตัวเองด้วยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะจริงการที่ท่านมีแรงจูงใจตรงนี้เช่นรู้ว่าความสามารถของตัวเองยังมีอยู
0: ่
1: เพราะจริงๆอาจจะแค่ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าสมองท่านเองหลายๆท่านอย่างคุณตาจรูนถือว่าเป็นท่านนึงซึ่งมีความสามารถสูงมากใช่มั้ยคะอันนี้ค่ะท่านเห็นตัวเองแล้วว่ายังมีความสามารถตรงนี้อยู่เลยได้ยังใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากนะคะที่ทําให้ท่านเองก็ได้เห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วส่งผลกับภายนอกด้วยนะคะ
0: กลายเป็นอีกหนึ่งผู้สูงวัยที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
1: ใช่เลย
0: ให้กับหลายๆคนได้เลยหมอจะพูดถูกเลยมันทําให้รู้สึกภูมิใจลูกหลานก็รู้สึกภูมิใจด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
2: การอยู่บ้านมันทําให้เราเหงาอ่ะเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วอยู่บ้านมันคือง่วงมันเหงามันไม่ทําอะไรมันก็เบื่อก็เค้ามีการพูดว่าอายุเยอะแล้วความจําเสื่อมเงี้ยอย่างสําหรับตานี่ไม่มีบางทีเล่นกับพวกมือธรรมดาเงี้ยเค้าก็สู้เราไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นการวิเคราะห์นะการวางแผนบริดจ์เนี่ยมันทําให้การทําอะไรต้องวางแผนเพราะเวลาไปทํางานเนี่ยต้องวางแผนจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนเงี้ยต้องวางแผนบิสซี่มันต้องวางแผนอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคเลยอาจจะเรียกว่าถ้าจะดรอปก็ดรอปนิดนึงเนื่องจากสภาพร่างกายนะแต่ถ้าหากเราออกกําลังกายเนี่ยประจําเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีก็ไม่มีปัญหาควรจะหาอะไรทําเพราะถ้าไม่ทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเริ่มเฉื่อยลง

beginning มา average นะจาก average ก็มาพวก advanced intermediate พวกเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าพวก advanced เนี้ยถ้าเข้าใจให้ตาไปสอนก็สอนได้พวกคิงนั่นคิงดำอ่ะคิง A ดำดิไปดักดำทำไมอ่ะคิง A ดำจะออกแดงออกเหลี่ยม

0: อันนี้อยากให้คุณหมอดาวชมพูได้ช่วยบอกข้อควรระวังของผู้สูงวัยในการที่จะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็คงจะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่เรื่องสุขภาพของท่านที่ท่านอาจจะต้องดูเรื่องของตัวการเคลื่อนไหวว่ามีโอกาสพลัดตกหกล้มไหมเวลาที่เดินท่านมั่นคงดีไหมนะคะอาจจะต้องด
0: ู
1: รายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องการพลัดตกหกล้มอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยที่มีปัญหาต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็เรื่องของการรับรู้ทางด้านประสาทสัมผัสเช่นตามองเห็นชัดไหมหูได้ยินชัดเจนไหมรับสัมผัสต่างๆบางคนชาตามจุดต่างๆเวลาไปเจออะไรก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายเช่นเท้าชาก็อาจจะไปเหยียบอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของสมองนะคะหรือว่าท่านความจำยังดีไหมบางทีเห็นท่านนิ่งๆไปหรือท่านถามซ้ำบางทีท่านอาจจะมีประเด็นเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นการที่เหมือนกับเข้าใจข้อจำกัดหรืออะไรตรงนี้ค่ะก็จะได้ช่วยทำให้ดูว่าอะไรที่จะเหมาะสมกับท่านตั้งแต่ที่ว่าดูกิจกรรมที่เหมาะกับท่านไม่ได้ไปทำให้ท่านรู้สึกออกไปแล้วตายละรู้สึกไม่ดีเลยเลยไม่กล้าออกอะไรเงี้ยนะคะทำให้ท่านรู้สึกประทับใจหาจุดที่ท่านรู้สึกดีได้
0: ครับอาจารย์ดาวชมพูครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปข้างนอกหลายครอบครัวหลายบ้านลูกหลานจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปหกล้มอย่างที่อาจารย์ดาวชมพูบอกพอความเป็นห่วงเป็นใยแบบนี้เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นเกินขีดเกินไปทําให้ผู้สูงวัยในหลายๆท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านช่วยให้คําแนะนําหน่อยครับว่าตรงจุดที่เหมาะสมของเรื่องนี้เป็นอย่างไร
1: สมมติว่าดูแล้วสภาพร่างกายท่านพร้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อจํากัดสภาพร่างกายก็สามารถออกไปทํากิจกรรมร่วมกับในครอบครัวได้ตามปกติแต่เมื่อไหร่ท่านมีสภาพร่างกายที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษบางทีการใช้อุปกรณ์ช่วยก็จะทําให้ท่านมั่นใจขึ้นเช่นบางคนอาจจะเดินไม่มั่นคงการใช้ไม้เท้าหรือการที่ญาติเตรียมเป็นรถเข็นให้ท่านสะดวกสบายขึ้นท่านก็ยังได้ออกไปทํากิจกรรมหรือที่ก็สามารถดูแลในข้อจำกัดของตัวเองได้หูมีเครื่องช่วยฟังอะไรเงี้ยค่ะคือตามข้อจำกัดของแต่ละท่านก็จะช่วยทำให้ท่านก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้เช่นกันโดยทำให้ท่านมั่นใจขึ้น
0: และโดยเฉพาะถ้าลูกหลานไปอยู่ด้วยเนาะจะ
1: ได
0: ้ด
1: ู
0: เนาะยิ่งไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันได้ทั้งความปลอดภัยและความอบอุ่นด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็ถือว่าอาจารย์ก็แนะนำว่าที่จริงแล้วออกไปทำกิจกรรมได้เลยแต่ว่าให้อยู่ในความเหมาะสมว่าด้วยสภาพร่างกายสภาพจิตใจหรือโรคประจำตัวของผู้สูงวัยแต่ละท่านเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ

0: จัดนิยามประเทศครับคุณวรรณาอมรเมฆบริคุณสมวนลิ้มเจริญชาติและคุณวิรัชชินันท์ครับ
1: อีก2ท่านนะครับคุณพันจรูนนะครับและคุณวรรณาก็ได้รับเหรียญทองแดงนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดนะครับปี2022นะครับ

ีมพูดไปครับได้แก่ทีมเบจิทายครับผมนักกีฬาครับคุณหญิงพิมพ์ร้อยโสพลพานิชครับคุณสมชายเดชบุตรคุณอันจะดู

ก็ต้องดูสภาพก่อนถ้าพร้อมก็โอเคก็มันก็ต้องคัดตัวนะต้องคัดตัวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคู่ของตาจะดีกว่าเขาก็ต้องหลายๆคู่มาก็คัดเอาคู่ที่ดีไปมันไม่ได้อยู่ตาคนเดียวเพราะตารักเล่นบิดเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเล่นไม่ไหวอ่ะจนกว่าจะเล่นไม่ไหว

0: ติดตามชมการเรียนสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้ว กลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

พานเจตบุตรก็บอกหนทางที่จะไปเขาคีรีวงกตให้อย่างละเอียดว่าภูเขาต้นทางชื่อว่าเขาคันธมาศมีไม้หอมนานาชนิดขึ้นปกคลุมเขาซึ่งจะมีกลิ่นหอมฟุ้งตลอดเวลาถัดไปตรงไปยังภูเขาที่มีสีเขียวคามเรียกว่าเขาอันชันจากนั้นก็ถึงป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวและป่าไม้ดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ทั่วป่าให้เดินทางต่อไปจนถึงทางเดินเล็กๆที่เดินได้เฉพาะคนเดียวเป็นทางเดินข้ามเขาซึ่งจะตรงไปถึงอาสมของพระอจุตะฤาษีแล้วบอกลักษณะของพระอจุตะฤาษีให้จูชกฟังอย่างละเอียดว่าแล้วก็ให้ถามอจุตะฤาษีท่านจะบอกหนทางไปยังเขาวงกตให้ก่อนที่จะแยกทางกับพานเจตบุตรไปหาพระฤาษีชูชกก็ทำประทักษิณ3รอบแก่พานเจตบุตรเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไป

ใจพร่ำพันละนาแนะแนวพันนัดลำเนาเขาและมายให้แก่ท่านชีชูโชคชราจารย์อันจะไปสู่อาสมมะสถานที่สถิตแห่งบรมบพิตรเพศยันดอนดวงกษัตริย์พรามก็สมมนาดเปรมปีจึงกล่าวสุนทรวทีทางปฏิสันทานว่าดูกะระเจตบุตรผู้เป็นลานสันเล็กดงสัตว์ผัดต่างข้าวสัตว์หงสัตว์ก้อนกวนด้วยน้ำพึ่งวิเศษหวานอันนมิตนาเยาวมานผู้มีผักพองใสแกล้งประเจียจัดประจงให้เป็นเสบียงเลี้ยงทองที่เถื่อนทางตาจะแบ่งให้เจ้าบางบริโภคเล่นลากลางตามภาษายากที่

ันจงเอาไปกินในอรัญญเวทีไปเถิดนะตรงนี้ต้องมือ

ทรงพยักจำมาพรลายละเลื่อมกับสีเล็บเที่ยวถือขอถือขอเที่ยวเก็บกินผลไม้กระทำอัคคีวันธนาบูตไปเป็นเนืองนิด

รอันอยู่ในพระอาสมมาสิงคอนนั้นแลยังอันทั้งอันว่าอัตนั้นได้ยังมิได้แจ้งปรากฏจนนั้น

จนละวันนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา35พระคาถาเอวังก็มีด้วยปาการณ์ชะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa กรณียมัตกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหูชูจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรีมิตสูตรเพื่อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทบทวนข้อปฏิบัติขัดเกลาความประพฤติยึดเอาเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ดำรงชีวิตด้วยความผาสุกด้วยสันติสุขอาจจะพึงมาเกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบด้านเพราะพระสูตรที่เรียกว่ากรณีมัตตสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญเพราะเวลาที่พระท่านสวดเราเข้าใจว่าพระท่านเสกแต่การที่พระท่านสวดนี้ท่านก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาฌานสมาบัติสวดให้เราก็ได้อานิสงส์ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระบาลีบางส่วนนี้เป็นเรื่องของการสั่งสอนเครือเทศแบบภาษาพระพุทธเจ้าเราควรจะวิจารณ์วิจัยที่มาของแต่ละสูตรไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะการตรัสคำสอนนั้นเป็นการแก้ปัญหาให้มนุษย์และบางทีไม่มีใครถามไม่เกิดขึ้นพระองค์ก็จะปรารภสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทรงปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วทรงนำมาชวนฟังชวนคุยแล้วก็ตัดสอนวิธีแก้นั่นแหละเรียกว่าพระสูตรต่างๆพระสูตรที่ยาวก็มีพระคาถาที่ตัดเป็นภาษาบาลีเป็นคำกลอนเอาไว้และเรื่องราวที่ยาวมากเรียกว่าทีฆนิกายถ้าเรื่องปานกลางก็มัชฌิมนิกายมันอยู่ที่คาถาที่ทรงตัดไว้ตามพระบาลีแล้วมาแปลเอา

แล้วตอนนั้นก็ตัดเป็นวรรคเป็นคาถาเป็นท่อนๆก็รู้แล้วแต่ที่เราจะต้องศึกษาถ้าใครศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ววิจารณ์ได้วิจัยได้นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตามวัยของตนคนนั้นเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนอยู่อย่างมีความสุขในกรณีพระตสูตรก็เหมือนกันอาตมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าถ้าประสงค์ความคนฉลาดประสงค์ความผาสุกสันติสุขก็ต้องมีความฉลาดในความประพฤติคือหนึ่งสักโกพึ่งได้ใจกล้าอุชุอัธยาศัยซื่อตรงสู้ชูนะใจดีได้กล่าวไปว่าคนที่อยู่กับใครไม่ได้ใจไม่ดีนั้นมีลักษณะอย่างไรในตอนที่แล้วคราวนี้คนใจดีมีลักษณะอย่างไรใจดีมีอภัยให้โอกาสนะรู้ว่าคนผิดพลาดได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเขาเสียใจใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนเขาเสียใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนใจดีถ้ามีครบเป็นคนใจดีใจดีก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้อ่านมาตั้งแต่เป็นในหนุ่มๆมาอยู่กรุงเทพก็ไปเจอหนังสือสระภูมิคณะสงฆ์อยุธยาคือพระสงฆ์ที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมาอยู่กรุงเทพมันยากลำบากจำเป็นต้องรวมตัวกันสงเคราะห์กันและกันก็เลยตั้งสระภูมิคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกว่าสระภูมิอยุธยาก็เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์คฤหัสถ์สมาคมชาวกรุงศรีในรุ่นนั้นก็มีพระผู้ใหญ่เยอะที่ท่านก่อตั้งเพราะท่านประสงค์จะนะฮะจะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันและสงเคราะห์รุ่นน้องสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มารวมตัวกันแล้วมีการประชุมกันถ้าขัดข้องกับนำทำหนังสือแจ้งไปหรือไปแจ้งด้วยตัวถ้าเกิดอำนาจก็จะมีการขอกันนี่เรียกว่าการสงเคราะห์คนที่เป็นถิ่นปิตุชาติมาตุภูมิเดียวกันจังหวัดอื่นเขาก็ตั้งสระภูมิเหมือนกันในการช่วยเหลือกันและสระภูมินี้ก็มาจะไปทำประโยชน์ให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนตนเองโดยพระผู้หลักผู้ใหญ่นั้นท่านไปด้วยมันไม่เป็นการแบ่งแยกท่านแต่เป็นการตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทุกๆปีสระภูมิอยุธยาก็จะพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆและส่วนใหญ่ที่อาตมาอ่านก็คือเขียนโดยพระครูพจนะโสพลวัดมหานภารามท่านชนะปากกาว่าชออิสลานนท์เป็นนักกลอนชื่อเดิมท่านชื่อชื้นนามสกุลฉันโหนอาชายาฉันโหนท่านเขียนดีประโยคแรกที่อาตมาประทับใจท่านบอกเป็นผู้ใหญ่แปดแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณย์บรรทัดแรกเลยประทับใจเลยเป็นผู้ใหญ่ใจบุญพระคุณยิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่างน้ำปิ่งเป็นผู้ใหญ่ใจจริงยิ่งดีใจเป็นผู้ใหญ่ใจหนักหลักชนะเป็นผู้ใหญ่ใจพระประเสริฐใหญ่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นยิ่งเห็นใจเป็นผู้ใหญ่ใจใสยิ่งใหญ่เอ่ยแปดแบบถ้าอย่างนี้ต้องท่องท่านต้องท่องท่องเพื่ออะไรเราประทับใจในคำกลอนของท่านเราเป็นผู้ใหญ่แปดแบบแล้วเราก็สำรวจดูผู้ใหญ่ที่ไม่เหมือนนี้กับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนี้ที่มีคนรักนับถือเคารพบูชาจะใหญ่ด้วยเกียรติยศด้วยชื่อเสียงด้วยตำแหน่งหรือด้วยอายุจะต้องมี8แบบก็ท่องจำแต่นั้นมันเข้าไปในจิตใจท่านมันปาจารึกในกะโหลกอ่ะไม่มีลืมท่านตั้งแต่2519จนถึงปีนี้ยังไม่เคยลืมเลยและทวนตัวเองเสมอว่าหลวงพ่อท่านสอนอย่างนี้อาตมาก็มาช้าไปไม่รู้จักหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วประโยคแรกเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการุณมองคนยังมีการุณนะใจดีมีอภัย

โอกาสรู้ว่าคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจดีมันก็ยิ้มทั้งวันถ่ายรูปก็เห็นแล้วใครใจดีอาตมาไปงานศพงานศพตั้งใจเตรียมเรื่องประเทศพอเห็นรูปโยมที่ตายนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าพอเห็นรูปโยมที่ตายแล้วก็อบอุ่นแล้วอายุ70 80 90บางคนจบ100แล้วถ่ายรูปใกล้เคียงกับอายุมากเพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจเพราะว่าไม่รู้จักโยมผู้ตายก่อนแต่เห็นเพียงรูปก็รู้ประพฤติกรรมของท่านและประพฤติกรรมของท่านก็ปรากฏว่าวันนี้ชาวบ้านจึงมากันเยอะมาตั้ง7สายสายรกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ำสายรกเดียวกันก็มาสายเลือดฝ่ายข้างพ่อของแม่นะที่ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งสองข้างก็มาสายรักลูกเต้าไปรักใครเขาก็มาตามสายมาสายพวกเป็นพวกกันก็มาสายพักเป็นสมาคมก็มาสายสำนักสำนักเรียนคือโรงเรียนหรือสำนักปฏิบัติธรรมก็มาสายน้ำคนแม่น้ำเดียวกันก็มาพวกอะไรเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีการณรู้รูปแสดงว่าใจดีคนยิ้มง่ายใจดีเขามีคนรักท่านมีคนรักเป็นอะไรก็แล้วแต่ยิ้มง่ายใจดีเขาว่าเอาปากรับแขกเอารอยยิ้มรับแขกเขาว่าเปิดประตูมาก็เจอรอยยิ้มแล้วเวลาที่ไปแสดงธรรมเทศเวลาที่ไปอบรมพระนักเทศบอกจำไว้นะทันทีที่ประตูรถท่านเปิดรอยยิ้มท่านต้องเริ่มเปิดขึ้นมาแต่คนที่มารับท่านจะเป็นใครยิ้มให้พอเหมาะสมบางทียิ้มแค่มุมปากไม่ใช่พอลงจากรถใหญ่นี่ปากแบะเขามารับเนี่ยท่านปากแบะท่านยิ้มให้เขาปากแบะเงี้ยพอลงจากรถเนี่ยเดินพยักหน้าคนเงี้ยท่านผู้ชมลองดูรถบางคันที่เขามีสมัยก่อนนะเขาจะมีรูปสุนัขหน้าย่นตั้งหลังรถเป็นพลาสติกท่านแล้วพ่นด้วยกำมะหยี่แล้วมีน็อตทวงคอหน้ามันย่นแล้วทำอย่างนี้ท่านปากมันย่นแล้วหน้ามันย่นนะปากมันแบะแล้วมันทำอย่างนี้มันเงียบผู้ใหญ่บางคนนะรถจะรถเนี่ยแทนที่จะยิ้มให้คนนะใหญ่จนปากแบะตาตกนะท่านแต่ใจมันถือยศถือศักดิ์ไม่ได้แสดงแบ่งปันถึงความรักความอบอุ่นให้เขาเลยแล้วถ่ายรูปมานะน่าเกลียดมากบางคนใหญ่จนปากแบะจนน่าเกลียดนะท่านใหญ่อะใหญ่จนน่าเกลียดอะแล้วไม่มีขยันดูรูปนะท่านเขาก็ถ่ายไปกันแหละถ่ายเพื่อเอาใจว่าโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญคนนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนี่แปลกผู้ใหญ่เป็นผู้ชายมักจะปากแบะผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงถ่ายรูปเขาจะยิ้มเขาจะทักทายดีต่างจากผู้ชายเพราะฉะนั้นเปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเปิดประตูรักตะให้รอยยิ้มมันเปิดกว้างด้วยตามความเหมาะสมแก่งานว่าจะยิ้มเอาระดับไหนมันแสดงสภาวะทางจิตใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีรอยยิ้มมันเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องประกาศตัวถ้าไม่มีรอยยิ้มก็เป็นเครื่องประจานตัวเราคนใจดีมันก็มีคำพูดนะที่ว่าใจดีมีอภัยให้โอกาสรู้จักคนผิดพลาดกันได้ไม่เอาแต่ใจตัวกลัวคนอื่นเสียใจมันจะมีคำพูดไม่เป็นไรในสถานการณ์ใดๆก็ตามไม่เป็นไรพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยวัดพระจตุพลท่านมีสมณศักดิ์เป็นชั้นธรรมคือพระอดีตพระธรรมราชานุวัตรวัดพระจตุพลท่านก็ยิ้มท่านไปเทศอาตมาอาตมาบอกรู้เตี่ยครับนิมนต์เทศสองธรรมาสงานชีพรามที่วัดท่านคนเท่าไหร่ละแกก็800-900คนแล้วท่านแกใหญ่แล้วเขาถวายแกถวายค่าเท่าไหร่

อ้าวเท่าที่มีก็แล้วกันเท่าที่มีก็แล้วกันกระจายข้าเทศกับใครเทศกับองค์นู้นครับรุ่นแก่กว่ารุ่นเตี้ยหน่อยเห็นว่าเทศคู่กันบ่อยไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเทศกับแกนี่แหละโอ้โหรุ่นเตี้ย

เขาจึงชอบเทคแคร์แล้วท่านก็เล่าบุญธรรมาสเล่าเรื่องหลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญที่วัดกลางชูศรีเจริญนี้สมัยก่อนเป็นที่จำวัดของหลวงปู่บุตรดาเป็นพระคณาจารย์ที่ขลังมากแล้วท่านก็มีรอยยิ้มตลอดไปดูรูปหลวงปู่บุตรดาใครมีรูปหลวงปู่บุตรดาเก็บไว้ให้ดีนะท่านนะหรือไปเปิดใน Google ดูท่านยิ้มตลอดแล้วไปไหนนะผมน้ำมนต์ท่านกับผมแต่ถ้าจะมีแป้งผงไปด้วยใครมาหาท่านเนี่ยแป้งผมท่านบีบได้ถ้าจะแป้งปลายหน้าให้มันหอมโรยบนหัวเนี่ยคนก็มาป้ายหน้าแล้วทุกคนก็ยิ้มหมดเพราะหน้าท่านยิ้มใจท่านดีได้เคยทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยก่อนมาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญเนี่ยเจ้าวัดวัดกลางชูศรีเจริญได้ข่าวว่าได้ทราบคร่าวๆนะว่าเป็นข้าบดีแถวๆนั้นแล้วด้วยความรักวัดก็เลยมาบวชลาขออนุญาตพัญญากับลูกๆมาบวชแล้วก็ดูแลวัดต่อมาก็ไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาหลวงปู่บุตรดาเป็นพระองค์เล็กๆไม่สูงไม่ใหญ่ไม่อ้วนองค์เล็กๆพอมาอยู่เสร็จแล้วนะฮะท่านก็ไปสร้างกุฏิถวายห้ามใครก็ไปนอนแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำถวายเอาไว้ตอนนั้นหลวงปู่บุตรดาก็ยังไม่ชราภาพมากไปสร้างไกลเชียวแล้วห้องน้ำห้องนี้องค์อื่นเข้าไม่ได้เป็นห้องน้ำเฉพาะหลวงปู่หลวงปู่ก็ไปมาตามคำอาราธนาของท่านตอนที่ขณะหลวงปู่ยังไม่ได้อยู่ประจำนั้นกลางคืนเจ้าวาดรูปนี้ซึ่งเป็นอดีตข้าบดีมกฐายกวัดเนี่ยก็ถือตะเกียงไปที่ห้องน้ำหลวงปู่ตะเกียงเป็นตะเกียงอะไรตะเกียงโป๊ะเนี่ยเขาเรียกตะเกียงโป๊ะท่านตะเกียงรั้วไม่ใช่ตะเกียงโป๊ะถ้าตะเกียงโป๊ะมันคล้ายๆเทียนแบบนี้ท่านที่อยู่นั้นแต่มันเรียกโป๊ะถ้าตะเกียงรั้วมันจะมีเส้นลวดกั้นไว้คล้ายรั้วเหมือนรั้วบ้านถ้าตะเกียงเจ้าพายุก็จะสว่างเหมือนไฟขนาด500แรงเทียนแล้วบางทีเขาเรียกตามอะไรฮะตามยี่ห้อตะเกียงอีด้ามันเป็นยี่ห้ออีด้าซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักครับถ้าก็ตะเกียงโป๊ะไปแล้วหิ้วตะเกียงโป๊ะสองทางไปถึงส้วมแล้วก็หายไปพักใหญ่เชียวท่านจนพระท่านสังเกตว่าตอนหลวงปู่ไม่อยู่เนี่ยทำไมเจ้าอาวาสเราจึงไปที่ส้วมหลวงปู่ในว่าไม่ให้เข้าวันหนึ่งก็ถามหลวงพ่อไหนว่าหลวงพ่อไม่ให้คนเข้าห้องน้ำหลวงปู่ไงเวชกุฎีหลวงปู่ห้องน้ำหลวงปู่หลวงพ่อเขียนป้ายประกาศไว้หลวงพ่อเข้าทำไมบอกฉันไม่ได้เข้าอากาศหลวงพ่อไปบ่อยๆไปกับทุกคืนขอพระท่านผู้ชมนะฉันไปไหว้ขี้พระอรหันต์ท่านคิดเป็นท่านเริ่มใสท่านบอกงั้นอันนี้อาตมาสืบค้นประวัติมาแต่รู้เตียนทลายฝ่าหลวงปู่บุตรดาเป็นพระที่ใจดียิ้มแล้วต่อมาก็มาอยู่วัดกลางชูศรีเจริญแบบถาวรจนถึงมรณภาพอาตมาก็จำได้ว่าเวลาไปสุพุทธาภิเษกตามวัดต่างๆเคยอาตมาเป็นพระสุพุทธาภิเษกนะท่านนะหนึ่งพระภิธรรมสองปฏิกรรมสกุลสามสักหะสี่พระมาลัยห้าพุทธพิเศษทุกตำราแล้วตำราหายไปแล้วก็ฟื้นคืนขึ้นมาไปค้นเอาคืนเอาตำราคืนในวงการพระสงฆ์แล้วก็ไปฝึกพระที่นครสวรรค์ทั้งสวดสังฆะทั้งพุทธพิเศษในชุดนั้นก็ยังอยู่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณไปหมดแล้วท่านรวยไปแล้วแต่ฝึกท่านมานี่ตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีนี่เราไม่ต้องหากินท่านเพราะเขาสวดเขาซ้อมมาทุกวันไงก็บันทึก

เทปคาสเซ็ตไปให้ท่านก็ท่านมาขอวิชาต่อมาก็บันทึกลงซีดีใครจะมาเอาก็เอาพระสงฆ์ข้าชาติที่จะมาที่ดูอยู่นะฮะถ้าจะเอาสุพุทธพิเศษหรือตำราสวดต่างๆมันมี11แผ่นทางปฏิปิทั้งละทางปฏิโมกปฏิโมกอะไรเนี่ยคาถาพงคาถาพันเนี่ย11แผ่นบางแผ่น3ชั่วโมงก็สวดไว้เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้ฟังเพื่อเปิดตามพระต่างๆเพื่อจะได้ฝึกฝนไปวัดไหนวัดไหนก็เอ๊ะหลวงปู่บุญดามาแล้วมาแล้วเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาคลาคล่ำเพราะถ้าอายุเยอะๆแล้วมาวัดสุทัศน์ต้องมาทุกปีท่านวันเพ็ญหลวงสุทัศน์เนี่ยหล่อพระวันเพ็ญพระกริ่งวันเพ็ญหรือหล่อเสาห้าแต่หล่อพระกริ่งหลวงปู่บุญดาจะมา2ครั้งคือมาวันหล่อครั้งหนึ่งแล้วเวลาหล่อพระเสร็จแล้วเขาถือว่าต้องเป็นการสวดพุทธพิเศษสามตำรับสมโภชและเวียนเทียนสมโภชท่านก็มาให้ดึงเขาคือท่านก็มาพออายุเยอะๆแล้วนะท่านเดินไม่ไหวเขาก็อุ้มท่านมาแล้วก็เขาก็จะผ้าจีวรสีออกแค่เปลือกมังคุดแล้วก็อุ้มท่านมาท่านก็มานะมาจะก็อุ้มท่านนั่งบนธรรมะท่านก็นั่งเฉยแล้วถ้าพระคณาจารย์ใหญ่สุดทำไมนั่งตรงกลางพิธีก็ต้องนั่งธรรมะใกล้ๆกับพระสวดขวามือพระสวดนี่เขาถือนะองค์ไหนนั่งปรบบริกรรมขวามือพระสวดองค์นั้นเขาถือแล้วก็ต้องมีหนึ่งองค์ที่ต้องนั่งตรงนี้บริจาคพระสัพพิเศษต้องรู้นะไม่ใช่พระสวดเฉยๆแล้วไปนั่งกันตรงกลางนะต้องมีหนึ่งองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ท่านสวดทั้งหลายเนี่ยมันถูกไหมมันถูกหรือเปล่าถ้าธรรมะก็เห็นคนมาคลาคล่ำแล้วก็เงยหน้ามาหลวงปู่ก็เอาแป้งที่เป็นกระปุกสมัยใหม่นะท่านที่มันเป็นบีบได้อะเขาไปพวกพรีรีฮีทเนี่ยพวกจอนสันเนี่ยบีบใส่หน้าเขาก็โรยหน้าชื่นใจปัดแป้งกันท่านก็ยิ้มเขาก็ยิ้มองค์ท่านเล็กๆถึงเขายกเวลาเสร็จงานเขาก็ยกลงไปเข้าห้องน้ำท่าที่ไหนธรรมะก็ไม่ทราบท่านรู้เสียท่านได้ฟังว่าหลวงปู่บุญดาท่านมีคำพูดอยู่คำไม่เป็นไรพอดีแล้วเตียท่านกับทำปากเพราะท่านคารุของท่านนี่ขณะรู้เตียถ้าคารุเตียขอรบแสดงว่าใช้ได้เพราะรู้เตียเคยเป็นอดีตในคณะการสมเด็จสังฆราชวัดเพชรตุพนมาเนี่ยคือสมเด็จสังฆราชปุณณสิริก็ถือว่าท่านดังใช่ไหมท่านแล้วก็ท่านก็ปกครองอยู่แถวนั้นเจอหลวงปู่บุญดาท่านไปกราบด้วยความเคารพนอบหลวงเตียบอกท่านจะมีคำพูดเสมอไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวแข็งไปไหมไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่ข้าวเหลวไปไหมไม่เป็นไรพอดีทุกอย่างไม่เป็นไรพอดีหลวงปู่น้ำชาเป็นอร่อยไหมไม่เป็นไรพอดีไอ้คำว่าไม่เป็นไรคืออภัยทานไอ้พอดีคืออะไรฮะคือใจเขาท่านไปจัดระเบียบกับสิ่งของที่เขาถวายกิริยาที่เขาทำทุกอย่างมันพอดีหมดหลวงเตียท่านกล่าวต่อไปว่าเนี่ยท่านก็เป็นอย่างเงี้ยหลวงปู่ร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรพอดีวันหนึ่งก็มีคนนิมนต์ไปนั่งปกดึกเชียวท่านไปนิมนต์ดับเทียนชัยดับเทียนชัยนี่เขาเพราะจะใช้พระจุดเทียนชัยก็ใช้พระศักดิ์ศรีก็ศักดิ์สิทธิ์ดับเทียนชัยก็เหมือนกันต้องหาพระศักดิ์สิทธิ์ไปดับเครื่องเทียนชัยมงคลในพุทธพิเศษหลวงปู่ก็มาเป็นประธานดับเทียนชัยคราวนี้เขาต้องอุ้มท่านไปดับเทียนชัยที่ท่านท่านก็นั่งไม่ไหวหลวงปู่ไม่ไหวไม่เป็นไรพอดีอะไรก็ทำมันพอดีไปหมดคนก็มีความสุขกันกับคำพูดของท่านแล้วไม่มีดุว่ากล่าวใครท่านวันหนึ่งก็ปรากฏว่ากลับดึกรถจะขึ้นสะพานท่านก็เลนตัวเองนั่นแหละคือขับไปหลวงปู่นั่งกับท่านช้า

ไอ้รถคันหนึ่งมันสวนกับบนสะพานที่ท่านจะข้ามคลองข้ามแม่น้ำไอ้รถคันนี้กำลังจะขึ้นคอสะพานพอเห็นรถพุ่งมาเท่านั้นหักซ้ายหลบรถตู้ที่ท่านนั่นเนี่ยคลมลงไปอยู่ข้างทางแล้วคอสะพานกับข้างทางมันก็สูงสิท่านหลายตลบชาวบ้านเขาก็ออกมาดูตอนนี้ไอ้ที่ข้างรถท้ายรถท่านเนี่ยเขาที่เรียกว่าหลวงปู่บุตรดาพอหลวงปู่บุตรดาคนก็เอาท่านแจ้งตำรวจมาดันรถกันขึ้นชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมดค่อยๆดันรถขึ้นพอดันรถขึ้นไอ้งดรถมันหงายท้องเนี่ยท่านดันรถขึ้นก็รถก็ขึ้นมาก็ไปเปิดประตูคนขับไอ้คนขับนะหน้าแตกเลือดออกพอมาแล้วมันร้องไห้มันบอกไม่ต้องไปช่วยมันไปดูสิว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นไงบ้างหลวงปู่ท่านนะรถมันล้มหลายรอบเลยท่านท่านก็นอนเงียบไปเขาก็เอาอะไรเอาที่ทุบกระจกไปทุบเอาข้อไปทุบกระจกพับประตูเปิดไม่ได้ท่านก็เงียบกิ๊บเลยท่านพอออกมาแล้วก็ตัวท่านเหลือ3ศอกแก่ๆแล้วท่าน3ศอกคนโตๆเงียบผมก็เอามาเอาท่านมาวางเขย่าตัวหลวงปู่พูดใกล้ๆหูเป็นไงบ้างท่านไม่ได้ลืมตาท่านบอกไม่เป็นไรพอดีไอ้คนขับมันร้องไห้2รอบนะท่านนะพอร้องไห้2รอบแล้วใครจะไปว่ามันไม่ได้เพราะท่านให้อภัยแล้วอ่ะท่านคนเรานะฮะบัติจริยาของพระอริยบุคคลชั้นสูงเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูกันและการเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีกรุณาตั้งความกรุณาคือคิดจะมีความกรุณาต่อคนอื่นบ้างเราจะยิ้มง่ายท่าน

0: คุณผู้ชมคะมนุษย์เมื่อแรกเกิดมานั้นทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันนะคะแต่ชาติวุฒิคุณวุฒิธรรมาวุฒิและอติมานะคือปัจจัยภายหลังสำหรับการปฏิบัติตัวที่เราจะเลือกไปในทางสุขหรือทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วนะคะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้รับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลก

0: ผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตตีอุ่นขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่าย

ระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและ

0: เมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมธุชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มี

ีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ตรงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลง

0: ทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkกลตพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับ

0: ำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: แคที่แคที่มาหายายสิโอ้ยเรานี่แคที่นี่ป่วนใหญ่จริงๆนะเป็นลิงทะโมนเลยเราอะ
1: แต่ว่าหนูไม่ใช่ลิงนะคะ
0: ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกลิงทะโมนลิงที่ซนไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวยายเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดา
1: เป็นลิงที่ไม่ธรรมดาเหรอคะแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะ
0: ก็เป็นลิงในโขนไง
1: ปิดเทอมก็ทำกิจกรรมกับคุณยายไปเที่ยวกับคุณยายแล้วก็โอ้โหไปเล่นกับคุณยายสนุกทั้งหมดเลยค่ะ
0: ยายนั่งอ่านหนังสือเจ้าหลานอะซนปวดไปปวดมายายอ่านไม่รู้เรื่องเลยซนมากค่ะปีนป่ายนู่นนี่นั่นโอ้โหซนเหมือนลิงทะโมนเลย
1: เมื่อกี้ยายดูว่าเหมือนลิงแต่หนูไม่ใช่ลิงซะหน่อยหนูเป็นคนเนี่ยถ้าหนูเป็นลิงหนูต้องมีขนเยอะๆสิ
0: เห็นแล้วนี่แหละแบบนี้แหละอยากเป็นลิงนักก็เลยเดี๋ยวจะพาให้เป็นลิงสมใจ
1: แล้วขนคืออะไรอะคะ
0: ก็ถ้าอยากรู้ว่าขนคืออะไรแล้วลิงในขนคืออะไรนั่นแหละเดี๋ยวยายจะพาหนูไปเราไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกัน
1: โอเคค่ะยายจะพาเราไปเป็นลิงที่ไม่ธรรมดาค่ะหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ็บแน่ๆมันต้องแบบว่าเป็นยังไงแบบต้องเจ็บสักครั้งนิดนึงอะ
0: งงค่ะแปลกใจว่าคือโขนคืออะไรแล้วลิงยังไงก็เลยบอกเขาว่าถ้าอยากจะเป็นลิงอ่ะยายจะพาไปเป็นโขนที่เป็นลิงไม่ใช่ลิงธรรมดา
2: วันนี้คุณยายจัดบทเรียนชุดใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาความซนให้กับหลานสาวจอมแก่นด้วยการพาไปฝึกหัดเล่นโขนและใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิงน้อยเคที่ของคุณยายจะกลายร่างเป็นโขนได้หรือเปล่า

0: ำไมเหรอคะ
1: ยายก็จะพาหนูมาเรียนโขนไงเพราะว่าโขนอ่ะที่เนี่ยเป็นของสูงนะไม่มีใครได้เรียนง่ายๆหรอกรู้ไหม
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจนะคะว่าโขนมันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวยายจะพาหนูไปเจอครูชูชีพหรือคุณครูที่สอนโขนหนูก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแหละ
2: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร ับ
2: ไปไหนกันมาครับเนี่ย
1: ครูชูชีพหรืออาจารย
2: ์ครับผม
1: ที่จะมาสอนโขนให้กับหนูหนูจะได้ไม่ต้องซุกซนอยู่บ้านค่ะ
0: แต่ว่าหนูไม่เข้าใจว่าโขนมันคืออะไรอะค่ะ
2: โอ้เรื่องนั้นไม่ยากหรอกลูกการที่อยากจะให้หนูได้เข้าใจการคำว่าโขนอ่ะครูอธิบายว่าการแสดงโขนเนี่ยเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบโบราณลูกทีนี้อย่างหนูเนี่ยถ้าอยากจะมาเรียนอ่ะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากสำหรับหนูนะลูกนะ
1: นี่แหละหนูก็จะได้เรียนรู้แล้วหนูก็จะได้มาเรียนโขนเพราะเขาซุกซนมากค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็เลยไม่อยากให้ว่างก็เลยมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยสอน
2: เป็นคนที่ซุกซนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นลิงทะโมดเลย
2: ถ้าลักษณะนี้นะผมว่านะถ้าจะเล่นโขนเนี่ยมันมีลิงอยู่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ผมว่าเอางี้ให้มันลิงวิ่งฝั่งนั้นนะได้ไหม
1: ดีไหม
0: ด
1: ี
0: ค่ะ
2: จริงป่ะ
0: จริงค่ะจะเป็นลิงที่ดีที่สุด
2: เดี๋ยวให้ลิงยิ่งฝันนั้นอีกนะดูที่ว่าเจ็บแหลบแค่ไหนโอเคครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ไปทางนี้เลยทางนี้เลย
1: ไป
3: ไหนที่สุดทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครูชูชีพขุนอาจที่ตั้งอยู่บริเวณคลองทวีวัฒนาโดยที่นี่เปิดสอนการแสดงโขนโดยมีครูชูชีพขุนอาจคอยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสและมีความสนใจโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนซึ่งครูชูชีพทำแบบนี้มามากกว่า10ปีปัจจุบันมีเด็กที่ฝึกอยู่ตอนนี้ประมาณ30คนซึ่งดูบรรยากาศรอบๆแล้วแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติล้ำคลองต้องบอกว่าสดชื่นจริงๆครับ
4: เด็กๆทุกคน
5: สวัสดีค่ะ
2: เห็นได้ยังลูกตัวอย่างเห็นไหม
1: เดี๋ยวหนูก็จะได้มาเรียนที่นี่แหละสนไม่เป็นลิงแล้วค่ะคุณครู
2: คราวนี้ผมว่าจะลิงหนักกว่าเก่า
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชูชีพครูผู้สร้างศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้ขึ้นมาและเป็นครูผู้หัดโขนให้กับเด็กๆที่สนใจนั่นเองครับ
2: เสน่ห์ของโขนนะก็จริงๆแล้วเขาบอกว่ารอยยิ้มที่คนชมและยิ้มผมบอกว่าคนต่างชาติดูแล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะของไทยนะครับผมและความสำเร็จที่มองการไกลก็คืออยากให้เด็กทุกคนฮะต่อไปข้างหน้าอาจจะได้เป็นครูอาจจะได้สืบทอดในการฝึกสอนและฝึกหัดให้กับเยาวชนอายุน้อยๆ นะครับ
6: ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการฝึกโขนมาก่อนเนี่ยก็คือหมอก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มากเกินไปยิ่งในกรณีคนที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อค่อนข้างที่จะแข็งตึงเนี่ยการไปยืดเหยียดโดยที่ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีก่อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นได้สำหรับเด็กเนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคนผู้สูงอายุแน่ๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มก็สามารถที่จะเริ่มได้

0: หลังจากที่ได้เรียนรู้การจัดตั้งขึ้นมาของศูนย์แห่งนี้ก็ทำให้คุณยายและคุณหลานดูท่าทางจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษโดยในวันนี้เราจะเริ่มออกกำลังใจโดยการฝึกหัดเล่นโขนนั่นก็คือย่ำเท้าดัดมือดัดเท้าดัดเอว
1: เรียนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีขั้นพื้นฐานก่อนขั้นพื้นฐานก็ท่าที่หนึ่งดัดมือเห็นไหมดัดตรงไหนให้มือเนี่ยมีความอ่อนโยนเวลาเราลำเห็นไหมข้อมือเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวดูก้นลองก้นดูก้นนะต้องทนให้ได้หนึ่งแล้วนะสองก็มีการดัดหลังเขาเรียกดัดหลังดัดเอวนะลูกแล้วก็สามมีการตั้งเหลี่ยมเขาเรียกว่าย่ำเสาหลังจากย่ำเสาแล้วเนี่ยนะลูกตัวละครมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวที่สำคัญในเรื่องของรามเกียรติ์หนึ่งมีทศกัณฐ์สองมีลิงคือหนุมานสามพระรามเป็นมนุษย์4ตัวนางทีนี้ทั้ง4ตัวเราก็ต้องมีการดัดพื้นฐานเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดเข้าใจมั้ยไม่มีใครแตกต่างกับใครแต่จะมีตัววิเศษอยู่ตัวเดียวที่แตกต่างกับเพื่อนเลยที่หนูอยากเป็นอะไร
2: ลิงค่ะ
1: โอ้นั่นแหละตัวสำคัญเลยนะนี่แหละแตกต่างกับคนอื่นอีกท่านี้คือท่าดัดมือที่บอกตะกี้นี้นะดัดมือใช่ไหมทุกคนก็ใช้ขาตั้งแล้วหัวเข่าขึ้นตั้งใช่ไหมลองทำดูยกตั้งขาตั้งขาขาดีที่ลูกทำมือนี่ดัดตัวมือนี่ดัดแล้วกดนะแล้วกดแรงๆกดให้เต็มที่เลยให้หน้าเย่เลยกดไม่เย่เนี่ยยิ้มไม่ได้นะต้องเชียร์เอาหมายเอานับเอาทำไมอ่ะไปไงเจ็บมากอะไรเก็บแล้วเห็นไหมให้กูช่วยดัดไหมอ้ามาลุยเอาละนะหนึ่งอ้ามองที่มองที่จะก้มสองสามเอาไม่เจ็บสิเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บกดเจ็บไหมบอกที่เจ็บไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้ลูกทุกคนเป็นอย่างนี้ลูกไหวไหม

ตั้งมือย่อไปอันนี้ย่อเหลี่ยมหัวเข่าต้องแบกออกหน้าชดขึ้นตรงๆทีนี้นะพร้อมกันพูดเอาย่ำตะลุกตึกย่ำตึกกระทึกเท้าตึกกระยกขาลายเอายกซ้ายขาไหนซ้ายหน้าอย่าก้มหน้าอย่าก้มนะมึงเอาต่อย่ำนับ1 2 3 4ให้ทันดิให้ทันครับให้ทันไม่ทันทันไหมกันนะมองนั่นแหละ2020ย่อเอามือลงลุกตั้งมืออันนี้ห้ามเท้าขาวลุก

0: เราเป็นคนลากเขามาค่ะจริงเขาไม่ต้องการเรียนหรอกแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเราจะพาเขามาตัวเราเองเนี่ยมันแก่แล้วหัวเข่าอะไรก็ไม่ค่อยดีเราจะมาเรียนกับเด็กๆได้ยังไงล่ะคะเราก็เตรียมอาหารมาพร้อมเลยเพื่อมาทำให้เด็กๆทานแล้วก็กับหลานเรา
1: ในส่วนของคุณยายเองนอกจากจะได้พาหลานมาออกกำลังกายออกกำลังใจแล้ววันนี้ตนเองก็มีหน้าที่สำคัญในการทำอาหารเพื่อเลี้ยงเด็กๆที่มาฝึกฝน

0: ในวันนี้ครับซึ่งเมนูที่คุณยายจะทำให้เด็กๆทานในวันนี้ก็คือผัดซีอิ๊วนั่นเองครับส่วนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเอาใจช่วยคุณยายกันนะครับ
1: วันนี้นะคะจะต้องขออาศัยมือป้ากุ้งมาช่วยกันผัดซีอิ๊วให้เด็กๆทานค่ะนะคะทีนี้เราก็เริ่มจากเอากระทะมาตั้งก่อนดีกว่านะคะจะได้มาเป็นลูกมือป้ากุ้งก็มาเป็นลูกมือให้จ๋าด้วยโอเคเลยนะคะป้ากุ้งครึ่งเดียวนะ

0: ใส่เส้นแล้วตอนนี้เติมเส้นอีกหน่อยค่ะพอไหมปลากุ้งเส้นอีกนิดนึงนะเด็กชอบกินเส้นดำมากเลยค่ะนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน
1: ค่ะกระทะวิ่งแล้วล่ะ
0: กระทะมันวิ่ง

0: แล้วก็พยายามเท้าค่ะยากนิดนึงค่ะจิ๊บทีนี้อย่างนั้นให้เราก้มหลังแล้วก็ทำให้มันยุบคุณครูชูชีพบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆแล้วคุณครูชูชีพก็สอนดัดตามส่วนต่างๆค่ะแล้วคุณครูชูชีพก็ช่วยดัดด้วยค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าหนูทำไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ยากแล้วเพราะคุณครูชูชีพบอกว่าถ้าทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ได้เอง
1: วันนี้ได้เตรียมของเพื่อมาผัดซีอิ๊วให้เด็กๆกับหลานทานค่ะมีทั้งเส้นทั้งคะน้าเครื่องปรุงไก่เกยมาพร้อมหมดค่ะตอนผัดเหรอคะนึกถึงการดีใจที่เราจะมาทำอาหารให้เด็กที่มาเรียนโขนได้รับประทานกับหลานเราเพราะว่าเขาต้องการมาเรียนเราก็เลยทำให้หลานเราและเพื่อนๆของหลานเราคิดว่าเด็กปราบปื้มไหมปราบปื้มค่ะโอ้เราทำสุดฝีมือนี่คะเราใส่ใจลงไป
2: คือว่าตรงนั้นมองแล้วมันสะดุดตานะเจาะจดว่าจ้องเลยว่านี่แหละคนนี้แหละต้องทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติแน่นอนจากรุ่นหลานนะไปแสดงโขนซ้อมโขนถ้ารุ่นยายเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดโลดเต้นค่อนข้างจะยากกันนะพอสอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเขามีความสนใจนะก็จะได้มากที่สุดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมบอกว่าเขามาแค่ครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าก็พบความสำเร็จเข้าไปประมาณข้อหนึ่งนะประมาณนั้นมันปลื้มปิติยินดีแล้วเป็นอะไรที่สุขใจเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็คงจะเป็นผลบุญที่แกเห็นเด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นการกุศลแล้วก็มาทำให้พวกเด็กทานเนี่ยผมบอกว่าแกก็ได้ชื่นใจแล้วมองว่าแกมีความสุข

0: หนื่อยกับการฝึกก็ถึงเวลาที่ต้องพักเติมแรงให้กับร่างกายได้มีพลังในการออกกำลังใจต่อไปโดยเมนูอาหารเที่ยงในวันนี้เป็นฝีมือของคุณยายที่ตั้งใจทำให้หลานๆได้รับประทานไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยล้ำขนาดไหน
1: เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปให้เด็กๆกันอ้าวเด็กๆอาหารมาแล้วฝีมือยายจ๋า

0: ชิมฝีมือยายจ๋าก่อนนะ
1: ยืนลูกยืนเข้าแถวให้ดีให้ได้2แถว

0: ื่อเติมพลังกายด้วยอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็กลับมาไปดูกันต่อครับว่าน้องเคที่จะหัดโขนได้สำเร็จหรือไม่โดยวันนี้ครูชีพใจดีสอนท่าทางการเป็นลิงหรือหนุมานให้เคที่เป็นพิเศษจะสนจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันนะครับ
1: ได้ไหมเอาหนูตีมั่งได้ไหมเอาลองดูเอามาฮึบปับแหมฮึบปับโอ้ยมอมอ้าวเฮ้ยจูนก่อนจูน

0: พอโตแล้วแม่ก็เลยอยากให้มีอะไรเรียนมั่งค่ะเพราะตอนแรกหนูก็เรียนพิเศษอยู่แล้วทีนี้ไปไปมาแม่ก็บอกว่าถ้างั้นเปลี่ยนมาเรียนขุนใกล้ๆบ้านไหมแล้วก็ทีนี้ก็มีแม่พี่เขาที่มาเรียนนะคะเขาก็แนะนำให้แม่ก็เลยพามาสมัครค่ะ
1: เหมือนมาเรียนที่นี่ก็คุณครูก็สอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องระเบียบสอนเรื่องท่าอะไรค่ะ
2: จากที่เราอยู่บ้านมีเล่นเกมให้เรามันเสียประโยชน์เราก็หาเวลาว่างมาทำให้เป็นประโยชน์ค่ะ
3: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
4: พอทานอาหารก็เสร็จเราก็เลยนั่งดูหลานเราเรียนโขนทำท่ายึกยักยึกยักโอ้เขาก็ไปได้นะคะขนาดเขายังไม่เป็นเลยก็คงจะไหวอะค่ะยายก็อยากจะขอให้เด็กๆทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนโขนให้กลับมาเรียนโขนมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่ตกทอดมาแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วมาถึงคุณยายเป็นของที่ดีมากนะคะเด็กๆคะมาเถอะค่ะมาเรียนเอาไว้เป็นวิชาให้กับตัวของหนูๆเองทั้งหลายค่ะ
0: อันที่ยากสุดนะคะตอนที่จะต้องทรงตัวค่ะเพราะหนูไม่ถนัดทรงตัวขาเดียวเขามีร้องเพลงให้จังหวะด้วยสนุกค่ะตุ่มมาตุ่มมาตุ่มตุ่มหนูชอบพันนี้สุดประสบผลสำเร็จครึ่งครึ่งค่ะตีลังกาหรอคะตีลังกาหรือต้องไปฝึกมาหนูได้แค่นี้ก็บุญแล้วมีเสน่ห์มากเลยค่ะตรงที่อยู่ความยากแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยค่ะอยากให้มันมีตลอดไปเลยค่ะอยากเชิญให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้อะค่ะลองมาเรียนโขนดู

0: แล้วรับรองจะสนุกแน่
1: มีมุมมองนะว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมานะคือเขาจะมาครั้งแรกนะวันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำได้นะครับเป็นเด็กผู้หญิงนะฮะผมถือว่าเขาทำได้นี่ก็สุดยอดนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับผมคุณยายก็มีหน้าที่นะฮะทำอาหารเป็นแม่ครัวแกก็ทำอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแกก็มีใจเขาเรียกว่ามีความรู้บุญคุณต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ลูกหลานมาเรียนเพื่อตอบสนองแทนบุญคุณพระองค์ท่านไงใช่ไหมฮะก็ถือว่าคุณยายมีการตอบสนองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราอยากให้เด็กๆนะฮะได้มาเรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะฮะอย่าเอาเวลาที่สูญเสียไปเที่ยวเล่นแต่โดยที่ไม่ได้อะไรจากที่ว่าเลิกเรียนแล้วหรือเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ให้หันเหกลับเข้ามาเรียนโขนนะครับว่าศิลปะหลากหลายที่เรามีสำหรับให้กับเยาวชนงั้นก็ขอให้เยาวชนทุกท่านนะครับมาเรียนและความตั้งใจของตนอยากทำอะไรถ้าเรายินดีที่จะสอนให้นะครับโดยไม่เสียเงินสักบาทหนึ่ง

0: อีกเรื่องนึงที่หมออยากเสริมก็คือเรื่องของการทรงตัวเพราะว่าโขนมันจะมีท่าทางที่จำเป็นที่จะต้องยกขาข้างนึงอีกข้างนึงยกขาสูงเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการทรงตัวที่ดีพอสมควรถ้าในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวที่ไม่ดีหรือว่าเคยมีเดินแล้วสะดุดหกล้มก็อาจจะไม่แนะนำค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ดีทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะสองก็คือเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือฝึกเรื่องของการทรงตัวได้แล้วก็ฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ
1: แม้จะเป็นการเรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจตนารมณ์ในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อยลงทุกคนเหล่านี้มีความรักและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

การบริหารการจัดการสำนักปฏิบัติธรรมให้มีศักยภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักปฏิบัติธรรมนั้นที่ตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเผยแผ่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์เพื่อให้เข้าถึงหลักพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ผู้ที่มารับรู้รับทราบรับปฏิบัติตามที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆทำหน้าที่การเผยแผ่นำพระธรรมไปดำเนินใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้รับความสงบสุขเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะครอบครัวเฉพาะสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือประเทศชาติแต่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีศักยภาพสามารถที่ประสบผลสำเร็จได้นั้นผู้เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นจะต้องวางหลักนโยบายการบริหารการจัดการในสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญมากก็คือบุคลากรบุคลากรในที่นี้หมายถึงบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนี้เป็นคนสำคัญประการที่หนึ่งเพราะว่าสำนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นจะดำเนินไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้าผู้เป็นประธานหรือเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีศักยภาพไม่มีประสิทธิภาพพองานการเผยแผ่พุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมนั้นๆก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นแรกบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมความพร้อมในที่นี้หมายถึงว่าประการแรกถ้าตนเองยังมีกำลังวังชาที่แข็งทั้งทางกายทางจิตใจต้องเข้าฝึกอบรมความรู้ในด้านการเผยแผ่ทั้งในด้านหลักปริยัติและหลักปฏิบัติเพื่อให้หลักการเผยแพร่นั้นมีความสมบูรณ์มีความทั้งสมบูรณ์ทั้งด้านปริยัติคือด้านวิชาการและด้านปฏิบัติด้วยไม่ใช่จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องเก่งปฏิบัติด้วยเพราะปริยัติกับปฏิบัตินั้นคู่กันปฏิบัติขาดปริยัติไม่ได้ปริยัติก็ขาดปฏิบัติไม่ได้นั่นผลปริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลเพราะฉะนั้นมันจะสืบเนื่องกันอย่างนี้สำนักปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นบางแห่งอาจจะกล่าวว่าไม่เคยเรียนปริยัติเลยแต่จริงเรียนเพราะถ้าไม่เรียนจะไปปฏิบัติได้อย่างไรแต่การเรียนนั้นมันอาจจะไม่เกิดจาก
หลักสูตรแต่เกิดจากครูอาจารย์นะเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติแต่ครูอาจารย์ที่สอนการปฏิบัตินั่นแหละคือการเรียนปริยัตินี่แต่การเรียนปริยัตินั้นก็ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่มีภูมิความรู้สามารถอ้างอิงหลักวิชาการได้อ้างอิงหลักจากคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องอ้างได้ถ้าการสอนการปฏิบัติไม่ลงกันไม่สงกันกับคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกามันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปเพราะนั้นประเด็นสำคัญบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมต้องมีภูมิความรู้ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติตรงนี้ศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามสร้างสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรคือเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปฏิบัติธรรมเช่นครูสอนกรรมฐานหรือวิปัสสนาจารย์ซึ่งในระเบียบก็จะมีระบุไว้ว่าสำนักปฏิบัติธรรมทุกแห่งจะต้องมีพระวิปัสสนากรรมฐานหรืออาจารย์บอกกรรมฐานนะเพราะเจ้าสำนักพระวิปัสสนาจารย์เองก็ได้หรือมอบหมายให้พระรูปอื่นที่มีความรู้ความสามารถเป็นพระวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐานให้ก็ได้แต่ตรงนี้ที่พูดไว้ว่าศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อผลิตบุคลากรประจำสำนักปฏิบัติธรรมให้ส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้มีบุคลากรที่มีความรู้ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีนะจำไม่ผิดเนี่ยผมในฐานะทำหน้าที่เผยแผ่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศปีละประมาณ1,000รูปนะโดยกำหนดเวลาฝึกอบรมนี้แบ่งเป็นภาคละ60ลูกการฝึกอบรมใช้เวลา45วันในคณะสงฆ์หนกลางของเราเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้ากรุงเทพเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยอาศัยข้อตกลงระหว่างเจ้าคณะภาคว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตหนกลางนี้จะต้องเข้าฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันและพระอุปัชฌาย์ที่รับแต่งตั้งใหม่เป็นเวลา15วันก็เท่ากับว่าได้ช่วยสร้างบุคลากรทางด้านวิปัสสนาจารย์หรือผู้บอกกรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการทั้งหลายแล้วเพราะนั้นตรงนี้ในการประชุมครั้งนี้จ
จึงมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะได้ชี้แจงอธิบายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะเป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและเลขานุการของประจำจังหวัดนั้นๆเนี่ยได้ทราบถึงวิธีและหลักการต่างๆในการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีในการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตจังหวัดของตนนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถระสมาคมได้จัดไว้ได้วางระเบียบไว้สิ่งสำคัญที่สุดนั้นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนานี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายนี่แหละในฐานะทำหน้าที่เป็นศาสนทายาทและทุกท่านก็มีตำแหน่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราไม่ใช่มารับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นเกียรติแก่ชีวิตของตนเองแต่เรานะหมายถึงพวกเราทั้งหลายเข้ามารับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตามเพื่อมารับใช้งานของพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นศาสนทูตนะศาสนทูตคือนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปประกาศไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้ทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะดีเลิศประเสริฐอย่างนี้เมื่อผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนเองเป็นการนำเอาคุณของพระศาสนาไปประกาศให้ชาวโลกได้รู้นั้นการทำหน้าที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายการทำงานแน่นอนว่าจะต้องมีการลงทุนหรือมีงบประมาณในการทำงานแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงการทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำงานโดยไม่มีต้นทุนไม่มีงบประมาณในการดำเนินการแต่พระองค์ทำงานโดยการลงทุนเพียงลำพังพระองค์เดียวต้นทุนในการทำงานของพระองค์นั้นคือการเสียสละการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์มุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้แก่มวลชาวโลกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงความยากความลำบากแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลตอบแทนที่จะพึงมีพึงได้ด้วยการทำงานอย่างเสียสละนี้แหละจึงทำให้คำสอนของพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะนั้นเราท่านทั้งหลาย
เมื่อรับหน้าที่ในฐานะเป็นพุทธสาวกมีส่วนรับผิดชอบในการเผยแผ่สอนของพระองค์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราเนี่ยจึงต้องเน้นเรื่องการเสียสละเบื้องต้นเสียสละอะไรเบื้องต้นก็เสียสละศึกษาฝึกปฏิบัติให้เกิดผลประจักษ์กับตนเองอย่างแท้จริงแล้วประการต่อมาก็เสียสละนำเอาผลที่เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติที่ได้รับมานั้นไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนสังคมทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์กับรัฐบาลมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขในประเทศชาติจึงมีความร่วมมือกันในการที่จะสร้างประชารัฐให้เกิดความสงบสุขฝ่ายศาสนจักรของเราคือฝ่ายทางพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือโอกาสอันสำคัญนี้หรือหยิบฉวยโอกาสอันสำคัญนี้เสนอตนเองเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความ

งบให้แก่สังคมและประเทศชาติท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและเป็นพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดและมีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองสามารถมีอุบายวิธีที่จะให้ผู้ใต้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าอาวาสนำหลักการเผยแผ่คือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปช่วยให้สังคมนี้เกิดความสงบและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านศีล5ก็ดีโครงการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีถ้าหากว่าวัดหรือตำบลหมายถึงเจ้าคณะตำบลอำเภอเจ้าคณะอำเภอสามารถร่วมมือกับตำบลขอโทษวัดกับบ้านตำบลกับตำบลอำเภอกับอำเภอร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดมีขึ้นระหว่างวัดกับบ้านระหว่างตำบลกับอำบลระหว่างอำเภอกับอำเภอหมายถึงความปกครองให้ใช้หลักธรรมในทางศาสนาเข้าไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขขจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมระดับบ้านในสังคมระดับตำบลในสังคมระดับอำเภอหรือในสังคมระดับจังหวัดท่านลองคิดดูสิว่าผลจะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนะแต่การดำเนินการในปัจจุบันนี้เนี่ยยังประสานกันไม่ค่อยติดเพราะวัดก็ทางบ้านก็ทางตำบลก็ทางอำเภอก็ทางหนึ่งทำให้เป็นเส้นขนานไม่เข้าแก่ไม่เข้าขากันแต่ถ้าหากว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งหลายสามารถมีอุบายวิธีให้เจ้าอาวาสกับบ้านคือหมายถึงบ้านที่ขึ้นกับวัดนั้นๆประสานงานจะใช้หลักหมู่บ้านศีล5ก็ได้จะใช้หลักสำนักปฏิบัติธรรมเข้ามาเป็นหลักก็ได้ให้ท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมนี่หมายถึงการรักษาศีลด้วยหมายถึงการปฏิบัติเจริญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้นะเรื่องร้ายๆต่างๆก็จะไม่เกิดมีขึ้นในสังคมขอให้ผมเคยยังนึกว่าเท่าที่มีประสบการณ์ในฐานะเป็นคนบ้านนอกเรกกันเนี่ยก็ยอมจะรู้กันดีว่าในหมู่บ้านนั้นในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านอ่ะใครดีใครชั่วใครเลวใครไม่เลวใครเป็นหัวขโมยนะใครเป็นนักเกรงเรารู้กันหมดเลยนะแต่จะทำอย่างไรล่ะจึงจะให้สิ่งเลวๆร้ายๆหรือคนร้ายๆนั้น

หมดไปก็ต้องอาศัยวัดกับบ้านเนี่ยร่วมมือกันเพราะนั้นโครงการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อต้องการให้สำนักปฏิบัติธรรมนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปฝึกไปสอนให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเขาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตในเพศคฤหัสถ์ให้เกิดความสงบสุขผมหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ทราบถึงระเบียบหลักการวิธีการการเผยแผ่พุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมได้วางไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ไปดำเนินกับให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านที่รับผิดชอบในงานส่วนนี้อยู่ที่สุดนี้ผมขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านและทุกคนที่สุดนี้ก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานให้ท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเธอ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็

0: จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: บริเวณนี้ห้ามทิ้งขยะนะครับ
1: ไม่ทิ้งครับไม่มีใครทิ้ง
0: อย่าให้ผมเห็นนะอย่านะขนมไหมครับ
1: เอ้าก็ขนมขายเองยังไม่รู้เหรอครับว่าเป็นขนม
0: ซื้อหน่อยครับ3 ห่อ100เองครับถูกๆครับ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขายใหม่นะวันนี้ขออ่านหนังสือ